0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: แพทริกอนันดานะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยากเจอเธอทุกวันชื่อเพลงก็คือท่องไปเลยฮะ7วันเนาะง่ายๆนะครับส่วนก่อนนั้นคลิปต้นในนะฮะกันจากปันนะครับ7โมงเช้ากับ39นาทีอารุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่สัญชาติเรดิโอ Good Life Good Music นะครับมาละแบงกิดประจำการยานแม่เปิดไมค์7โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเช้านี้เช้าวันจันทร์แห่งชาติเจอกันปกตินะครับนะเริ่มต้นวันทำงานของสัปดาห์นี้นะครับมีคนตื่นเช้าที่ทักเรามาแล้วนะฮะเยอะแยะเลยมอร์นิ่งพี่เชอรี่ด้วยนะครับตั้งแต่ 5:40 เลยน้องรุ้งใบบุญมาตอน 7:00 นครับตามมาด้วยพี่ตุ๊กจากจังหวัดแพร่นะครับเด่นชัย 13:00 คุณหมิวสสิธรครับ 13:13 นาทีเหมือนกันนะครับมีคุณแอนนี่ตอน 36:00 นาทีคุณเบียร์นะครับ 31:00 แล้วก็พี่จักนะครับก็มาตอน 36:00 นาทีอารุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยใครมาแล้วรายงานตัวกันหน่อย LINE @sunshineradio นะครับเช้านี้เจอกันทางออนไลน์ก่อนสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกของเรานะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio นั่นเองนะฮะไปดูพยากรณ์อากาศกันดีกว่าลุ้นอยู่หลายวันว่าฝนจะตกลงมาวันไหนเพราะว่าฝนค่อนข้างขาดช่วงไปประมาณ 3-4 วันแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เราก็ต้องอยู่กับอากาศแบบร้อนๆอบอ้าวลุ้นๆว่าจะตกไม่ตกใช่ไหมอ่ะวันนี้มาดูกันฮะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับพัทยาของเราฝนฟ้าคะนองแต่ว่าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่นะฮะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด26องศาความเร็วลมอยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงทะเลค่อนข้างสงบนะคุณฟังคลื่นก็ไม่มีกิจกรรมทางทะเลใดๆน่าจะสนุกแหละช่วงนี้ลมไม่ค่อยแรงเนาะสังเกตได้เลยว่าอากาศจะอบอ้าวแล้วก็ลมค่อนข้างนิ่งนะฮะแต่เช้าๆก็จะมีลมอ่อนๆเหมือนลมของฤดูหนาวมาปะทะแล้วแหละนะฮะบางพื้นที่ทางอีสานเองแล้วก็ทางภาคเหนือเองก็เริ่มจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าทางกรมอุตุก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการกันวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอประกาศกันต่อไปเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น3นาทีมืดเร็วแล้วแหละแล้วก็พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเอง
1: Good Life Good Music

0: Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ไม่ได้เปิดนานแล้วหนอก็ยังจะยกโยกขยับหัวกันได้นะครับเพลงนี้รักเธอหัวทิ่มบอกกันอย่างแฮงแมนครับส่วนเบรกที่แล้วมี Brown Eyed Girls นะกับ Abracadabra แล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าในเวอร์ชันของน้องแอลลี่ด้วยนะครับ 7:00 นกับ53นาทีละคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังทักมาเพิ่มเติมอีกหลายคนนะคุณกุ้งแห้งคุณทีฟ้าพี่หมูด้วยนะครับบอกว่าวันนี้พระประแดงอากาศกำลังดีเลยนะฮะคุณบีมนะครับพี่แบงค์ได้อะไรทานคะนอกจากกาแฟที่ขาดไม่ได้วันนี้มื้อเช้าพี่แบงค์เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะแล้วก็มีกล้วยหอม1ลูกครับแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ด้วยนะฮะมื้อเช้าก็จะประมาณนี้ที่ขาดไม่ได้นะทุกวันก็จะเป็นกล้วย1ลูกมื้อเช้านะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนนอกนั้นถ้าเป็นข้าวนะก็จะเป็นแล้วแต่วันบางวันก็จะเป็นอาหารคลีนบางวันก็อาจจะแวะร้านสะดวกซื้อแล้วแต่นะแต่ว่าเมื่อวานยุ่งๆทั้งวันนะเตรียมท็อปิกเอ่ยอยู่จนดึกเลยก็เลยไม่ได้มีเวลาเตรียมอาหารมื้อเช้าวันนี้ต้องแวะพึ่งพาอาศัยร้านสะดวกซื้อนะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สบายๆอยู่นะฮะแล้วก็มีใครอีกบ้างสัตหีบคุณกุ้งแห้งบอกว่าสัตหีบมีเมฆครึ้มๆไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับมันก็จะแบบขมุกขมัวหน่อยๆเนาะคล้ายๆกับพัทยาแม้สัตหีบนะครับจะแบบจะโล่งก็ไม่โล่งซะทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ฝนก็ยังไม่ตกแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมีพยากรณ์อากาศไว้ไปดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงเนาะนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมอยู่ที่ฝนประมาณ 30% นะฮะแต่ว่ารายชั่วโมงนั้นนะครับอย่าง PM 2.5 เองเช้านี้ก็นะครับ64 USAQI เป็นสีเหลืองกลางๆนะครับอากาศไม่แย่นะฮะเรียกว่าทรงๆแหละนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแบบนี้นะฮะ60ถึง64 USAQI ตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็ฝนจะมีประมาณช่วงบ่ายครับบ่าย 2:00 นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 70% ประมาณนี้นะครับนะตามพยากรณ์เอาไว้นะนะฮะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นหัวค่ำนะครับประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ 80% สำหรับเรื่องของฝนนะวันนี้ตลอดทั้งวันน่าจะเป็นท้องฟ้าขมุกขมัวแบบนี้แหละแต่ไม่น่าจะมีฝนที่นะไม่น่าจะเป็นมีเค้าเรียกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงตลอดทั้งวันเท่าไหร่มีบ่าย2ประมาณ 70% นะก็แพลนเอาไว้ถ้าเกิดว่าต้องเดินทางต้องใช้รถใช้ถนนนะครับส่งท้ายกันนะเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาตินะครับสัญชัยท็อกอบาวันนี้มีเรื่องเล่านะครับแล้วก็มีท็อปิกมาคุยกันเหมือนเดิมครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: บูมสหรัตนะฮะประกอบละครสลักรักในแสงจันทร์นะครับเพลงนี้ครั้งหนึ่งตลอดไปแล้วก็งานจาก First One วรรณกรนะครับจากฝันเป็น request แรกเช้านี้อ่ะใครมาไม่ทันอดแล้วด้วยวันหลังต้องเรียกตื่นมาแต่เช้าๆนะเพราะว่าช่วงนี้เต้นกับ First One เขามีผลงานแยกกันเนาะนะครับเราอาจจะต้องเปิดแยกกันคนละชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้เพราะนี่ก็มาเร็วก็จะได้ฟังก่อนนะจ๋านะครับโอ้โหคนมาเยอะมากแล้วเรื่องขออภัยด้วยนะฮะพิมพ์ตอบแบบไม่ทันนะขนาดเปิดเพลง2เพลงต่อเนื่องอ่ะพิมพ์อรุณสวัสดิ์ Morning โอเคจ้าได้เลยครับได้เลยครับรอนะเยอะมากจริงๆอ่ะรู้สมัครรู้ฟังด้วยนะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับวันจันทร์แห่งชาติของเราจันทร์ที่12ตุลาคม2519ครับตื่น 04:00 เลยนะฮะใครตื่น 04:00 ได้ให้ทัก 04:00 เอาจริงไม่ได้พูดเล่นพี่เชอรี่อ่ะบางวันทักตั้งแต่ 04:00 อ่ะพี่เชอรี่อะไรเงี้ยต้นน้ำเงี้ยมาร้องตั้งแต่ 01:00แต่มาล็อกตีหนึ่งแต่มาทักตอน8โมงนะอันนั้นก็ไม่ว่ากันก็เป็นเรื่องของต้นน้ำเขาแต่อย่างคนตื่นเช้าอย่างพี่เชอรี่น้องรุ้งอะไรเงี้ยเขาจะแบบทักไว้ก่อนทักไว้ก่อนเลยนะพี่ตุ๊กด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยใครมากอดทักก่อนได้นะครับเดี๋ยวมาถึงปุ๊บเดี๋ยวแบงค์เปิดคอมเปิดจอใช่ป่ะระบบเปิดเรียบร้อยเนี่ยแบงค์จะพิมพ์ตอบอย่างรวดเร็วนะฮะพิมพ์ด้วยตัวเองทุกวันครับไม่มีการใช้น้องบอทมาพิมพ์แทนไม่มีแอดมินใดๆนะฮะดีเจแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็พิมพ์ตอบเองทุกวันฮะเดี๋ยวต่อไปตีสี่เลยตื่น 04:00 ทุกวันอ่ะโอเคได้เลยได้เลยนะครับใครตื่นแล้วมาแล้วนะครับรายงานตัวได้เลยนะฮะ 104.75 สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับทางออนแอร์ของเราส่วนทางออนไลน์นะครับก็จะมีทั้ง แอมเล็กน้อยขออภัยด้วยออนไลน์ก็จะมีทั้งเว็บไซต์เว็บแคมนะครับ sunshinefm.com เนาะทางแอปพลิเคชัน Sunshine Radio นะครับแล้วก็ยังมี TikTok Channel ของเรานะฮะที่ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วด้วยนะครับรายงานตัวกันได้เลยที่ช่อง Sunshine Radio Thailand โลโก้สีเหลืองๆนะคุณผู้ฟังนะนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกฮะช่องทางที่เราพูดคุยกันนะครับคุณผู้ฟังทาง LINE Official ที่ @sunshine radio ส่งคะแนนส่งการรีเควสต์พูดคุยเม้ามอยร่วมกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลได้ที่ช่องทางเดียวกัน LINE Official SI Sunshine Radio นั่นเองนะครับคนมาเยอะละทักออกอากาศไม่หมดจริงๆเพราะเยอะจริงๆนะฮะมีข้อความเด้งเป็นสีเขียวแบบเต็มไปหมดเยอะจริงๆวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลังจากเราอัปเดตชาร์ตไปเมื่อวานใช่ไหมฮะวันนี้หลายๆด้อมนะฮะน่าจะแบบตื่นคึกคักขึ้นมาตื่นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแผนในการส่งการรีเควสอะไรกันใช่ไหมก็เลยมากันแต่เช้าแบบนี้นะครับได้เลยได้เลยเวลคัมทุกคนทั้งทุกคนที่เคยเจอกันทุกวันแล้วก็มีหน้าใหม่ๆนะฮะทักเข้ามากันด้วยนะครับน่ารักมากโอเคได้เลยนะครับมาที่เรื่องเล่าสัญชัยช็อกกับเบลของเราเช้านี้ดีกว่าคุณผู้ฟังฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าช่วงเช้าเนี่ยนะครับส่งรีเควสแล้วเนี่ยรับเพลงแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมตอบท็อปปิกกันด้วยจ้าไม่ใช่ฟังแล้วเรียบร้อยนู่นนี่รับเพลงเรียบร้อยแล้วก็หายตอบอะไรเงี้ยอย่าลืมนะตอบท็อปปิกกันด้วยทุกข้อความนะครับเรื่องเล่าเช้านี้ครับเป็นเรื่องของการจัดอันดับเดิมนะครับไปเจอเรื่องนี้มาเอามาเล่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงอะไรฮะเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกหลายคนนึกถึงกีตาร์เป็นอันดับแรกใช่ไหมกีตาร์พี่แบงค์เองก็นึกถึงกีตาร์เหมือนกันเพราะไม่ว่าเราจะเป็นศิลปินบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นนักดนตรีตามร้านอาหารหรือว่าคนที่ชอบเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกเนี่ยเราก็มักจะเห็นกีตาร์อยู่เสมอฮะแต่รู้เลยไหมฮะว่ากีตาร์เนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกนะคุณฟังล่าสุดนะครับเว็บไซต์ World Rank นะฮะได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับ8เครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับโดยไม่ได้พิจารณาแค่จำนวนคนเล่นเท่านั้นนะฮะแต่ว่ายังดูความนิยมในแนวเพลงต่างๆการแพร่หลายในแต่ละประเทศแล้วก็ความง่ายในการเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็แนวโน้มความนิยมอีกด้วยผลปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีหลายชนิดนะครับที่น่าสนใจนี่ฮะซึ่งก็นะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่8ก่อนเลยเขาดาวนะอันดับที่8ครับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมที่สุดเป็นอันดับที่8นะครับก็คือแซกโซโฟนโอ้โหนี่ชอบมากนะฮะเสียงเพราะนะฮะเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะเป็นเครื่องเป่าที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในเพลงแจ๊สนะฮะมีผู้เล่นทั่วโลกประมาณ15ล้านคนสำหรับแซกโซโฟนนะครับนี่เขามีการสำรวจจำนวนผู้เล่นทั่วโลกมาด้วยนะฮะว่ามีกี่ล้านคนกันนะฮะแซกโซโฟนทั่ว โลก15ล้านคนนะครับอันดับที่8ผ่านไปอันดับที่7นะฮะฮาร์โมนิก้าหรือว่าเมาส์ออร์แกนเครื่องเป่าเหมือนกันเครื่องเป่าเหมือนกันเมาส์ออร์แกนนะครับเครื่องดนตรีนะฮะชิ้นเล็กที่พกพาสะดวกตอนเด็กๆพี่แบงค์เคยพยายามจะหัดเมาส์ออร์แกนนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เซนส์ของริมฝีปากนะคุณฟังนะนะครับฮาร์โมนิกหรือว่าเมาส์ออร์แกนนะครับพกพาสะดวกครับนิยมใช้ในเพลงบลูส์เพลงโฟล์คแล้วก็เพลงป๊อปมีผู้เล่นทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนครับอันดับที่7นะฮะนะครับได้รับความนิยมสูงสุดเลยเป็นอันดับที่7นะฮะก็เคยไปเห็นเวลาเขาเล่นกับกีตาร์อะไรเงี้ยมันดูเท่ดีนะตอนเด็กๆนะฮะเคยพยายามจะหัดอยู่เหมือนกันอันดับที่6นะครับไวโอลินฮะเป็นเครื่องดนตรีที่มีหลายคนคุ้นเคยจากวงออร์เคสตรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไวโอลินเนี่ยยังนิยมใช้ในดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีร่วมสมัยอีกด้วยมีผู้เล่นทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ16ล้านคนนั่นเองอันนี้เขาไม่ได้สำรวจว่าคนเล่นเยอะเล่นน้อยนะสำรวจความนิยมนะฮะรวมไปถึงเกณฑ์อื่นๆด้วยความยากง่ายในการหัดอะไรต่างๆด้วยนะครับผมนะฮะ6ไวโอลินนั่นเองนะครับนะนิยมใช้กันเยอะนะแล้วก็มีผู้เล่นอยู่ที่ประมาณ16ล้านคนทั่วโลกนั่นเองนะครับอันดับที่6ผ่านไปฮะต่อกันที่อันดับที่5กันบ้างอันดับที่5นี่ก็คุ้นกันดีแล้วก็ชอบด้วยนะฮะอูคูเลเล่คุณผู้ฟัง อูคูเลเล่ครับเป็นเครื่องดนตรีที่มีหน้าตาคล้ายๆกีตาร์แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีเพียง4สายครับได้รับความนิยมเพราะว่าราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายเนาะราคาไม่แพงเนาะนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยน่ารักนะฮะแล้วก็สามารถเรียนรู้คอร์ดพื้นฐานได้ไม่ยากมีผู้เล่นทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ22ล้านคนอูคูเลเล่นะครับอันดับที่5ของเราต่อกันที่อันดับที่4ครับอันดับที่4กีตาร์เบสฮะแม้จะไม่ใช่เครื่องดนตรีที่โดดเด่นที่สุดบนเวทีแต่เสียงเบสมีความสำคัญอย่างมากเพราะอะไรเพราะช่วยสร้างจังหวะและก็ความหนักแน่นให้กับเพลงมีผู้เล่นทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ18ล้านคนสายก็ใหญ่จับก็ยากนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าน้องก็มีความสำคัญสำหรับเพลง1เพลงทำให้เพลงมีความหนักแน่นนะฮะมีการสร้างจังหวะให้เพลงหนักแน่นมากยิ่งขึ้นด้วย18ล้านคนทั่วโลกครับอันดับที่4กีตาร์เบสนะหรือที่เราเรียกว่าเบสนั่นแหละนะครับผมและไปต่อกันที่อันดับที่3ครับกลองและเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบกลองนะแล้วก็เครื่องดนตรีประเภทกระทบนะครับเนี่ยซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานนะฮะมนุษย์นี่คือเรื่องของดนตรีต่างๆเนี่ยเขาก็รู้จักการเคาะจังหวะนะอันดับแรกเลยก่อนจะไปเป่าไปดีดไปสีอะไรนะฮะก็เริ่มต้นจากการเคาะจังหวะก่อนเหมือนเล่าเหมือนกันปรบมืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเคาะจังหวะเป็นกระทบอย่างหนึ่งนะครับนะก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบนะครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยกลองไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วยให้คนเนี่ยสามารถฝึกซ้อมในบ้านได้สะดวกขึ้นนะฮะมีผู้เล่นทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนนี่คือกลองนะ40ล้านคนนะครับอันดับที่3เราและไปถึงอันดับที่2กันบ้างอันดับที่2ครับที่หลายๆคนคิดว่าต้องเยอะแน่เลยก็เยอะแหละแต่ว่าเป็นอันดับ2นะครับนั่นก็คือกีตาร์ฮะเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมแทบทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงคันทรีหรืออะคูสติกนะครับทั่วโลกมีคนเล่นประมาณ75ล้านคนกีตาร์นะฮะกีตาร์นี่เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เราแบบเป็นภาพจำได้ง่ายด้วยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับและอันดับที่1ของเราก็คือนะครับเครื่องดนตรีที่ครองใจคนทั่วโลกมากที่สุดคืออะไรอ่ะให้ทายอันดับ1คืออะไรอันดับ1คืออะไรTikTok TikTok TikTok อันดับ1ก็คือนะครับเปียโนและคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะหลายๆคนทายถูกนะเปียโนและคีย์บอร์ดนั่นเองครับโดยมีผู้เล่นทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านคนครับหนึ่งในเหตุผลสำคัญมาจากความนิยมในการเรียนเปียโนโดยเฉพาะในประเทศจีนนะครับที่มีผู้เรียนจำนวนมากจีนนี่เออเนี่ยส่งลูกเรียนเปียโนนะครับผมมีผู้เรียนจำนวนมากครับเนี่ยแค่จีนแผ่นดินใหญ่นี่ก็เยอะแล้วนะฮะขณะเดียวกันครับคีย์บอร์ดไฟฟ้าเองก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงเครื่องดนตรีประเภทนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะมีราคาให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเหมือนกับเปียโนหลังใหญ่ด้วยเคยพยายามจะเรียนคีย์บอร์ดอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยกำลังจะเรียนละนะฮะไปร้องเพลงซะก่อนนะครับเขาก็เลยว่าร้องน่าจะโอเคกว่าไม่ต้องสอนยากนะไม่ต้องจำอะไรจำแต่เนื้อก็ไปร้องพี่แบงค์ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็ ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะด้วยเนี่ยนอกจากนี้ครับเปียโนเนี่ยยังเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้ทั้งทำนองนะฮะเสียงประสานได้ในเครื่องเดียวกันจึงได้รับความนิยมทั้งในการเรียนดนตรีการแต่งเพลงแล้วก็การฝึกพื้นฐานทางดนตรีด้วยนะครับนะแต่มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคืออูคูเลเล่เนี่ยก็มีจำนวนผู้เล่นโดยประมาณเนี่ยมากกว่ากีตาร์เบสแต่กลับได้อันดับต่ำกว่าเพราะว่าการจัดอันดับนี้เนี่ยไม่ได้วัดจากจำนวนผู้เล่นเพียงอย่างเดียวนะคุณฟังเขายังมีการพิจารณาความหลากหลายในการใช้งานนะครับแล้วก็บทบาทของเครื่องดนตรีในวงการเพลงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณการจากเว็บไซต์ผู้จัดอันดับเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผลสำรวจอย่างเป็นทางการจากนักดนตรีทั่วโลกนะฮะซึ่งการจัดอันดับเครื่องการจัดอันดับครั้งนี้นะครับก็ทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าเครื่องดนตรีที่เราเห็นศิลปินเล่นกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดเสมอไปครับเพราะว่านอกเหนือจากนักดนตรีอาชีพแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากนะครับที่เล่นดนตรีเพื่อการเรียนรู้หรือว่าเพื่อผ่อนคลายหรือเพียงเพราะว่ามีความสุขที่ได้เล่นดนตรีที่ตัวเองชื่นชอบเท่านั้นนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมเรื่องราวของนะฮะ8เครื่องดนตรีนะครับ8อันดับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกนะครับนะอันดับ8นะครับก็คืออาจทนแบบอันดับ8แซกโซโฟนอันดับ7ฮาร์โมนิก้าหรือว่าเมาออร์แกนนะครับอันดับ6ไวโอลินอันดับ5อูคูเลเล่อันดับ4กีตาร์เบสอันดับ3กลองและเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบอันดับ2กีตาร์และอันดับ1ก็คือเปียโนและคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับมากันที่ซันชายช็อคอะเบาท์กับท็อปปิกของเราเช้านี้ครับถามง่ายๆมาย้อนดูประสบการณ์ตัวเองกันเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นคืออะไรเริ่มหัดตอนไหนและเพราะอะไรฝีมือเป็นไงบ้างแล้วทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่หรือเปล่าย้ำนะเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอะไรฝีมือตัวเองเป็นยังไงบ้างรีวิวด้วยแล้วทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่ไหมนะครับสัญชัยแล้วก็เบาเช้านี้คุยกัน LINE @sunshine radio นะครับ
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: าเขามารักเอาไปจากเพื่อน
1: เป็นเพลงใหม่ทั้งคู่เลยนะฮะว่าไงเพื่อนรักลิปตาฟิชเชอริงกับพี่ณโพลีแคทด้วยจ้าแล้วก็ก่อนนั้นก็เพลงใหม่จากทิลลี่เบิร์ดด้วยแค่หายไปเบรกที่แล้วมี Into the Sun กันจาก BTS ด้วยนะครับ 8:00 นกับ 4:12 นาทีวันนี้ Sunshine Talk About ของเราเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของ8อันดับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับในปี2026ที่เขามีการจัดอันดับกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่า8อันดับเนี่ยมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะเช้านี้นะฮะก็เลยมีท็อปิกมาคุยกันว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตของคุณที่คุณเคยหัดเล่นเนี่ยคืออะไรหัดตอนไหนเพราะอะไรฝีมือเป็นยังไงบ้างวันนี้มารีวิวกันหน่อยทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับพี่แบงค์เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนได้เข้าเรียนโรงเรียนเรียนหนังสือเนี่ยเครื่องดนตรีสักอย่างไม่อะไรก็อะไรเราจะต้องได้จับเราจะต้องได้เรียนนึกออกปะแต่จะเล่นเก่งไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาย้อนวัยความทรงจำรีวิวตัวเองกันหน่อยไปกันที่แม่น้องชาบูบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็คืออังกะลุงค่ะหัดเล่นตอนอายุ10ขวบเพราะว่าเข้าชมรมดนตรีของโรงเรียนอังกะลุงนะฮะฝีมือพอได้ค่ะแต่ได้รับเลือกเนี่ยเป็นนักดนตรีประจำโรงเรียนตั้งแต่ป.4ถึงม.3เลยนะเพลงทุกเช้าจะเล่นเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญเข้าแถวใช่ไหมล่ะอยู่วงโยนะฮะเล่นตอนจัดงานวันแม่หรือว่ากิจกรรมรณรงค์ต่างๆว่าถืออังกะลุงตัวโน้ตมีฟาทุกวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วค่ะจบม.3ก็ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยแต่ยังตัวโน้ตของแต่ละเพลงได้อยู่เลยค่ะเก่งอังกะลุงเลิศนะฮะคุณออยสปุกนิกนะครับบอกว่าชิ้นแรกก็คือเมโลเดียนค่ะเป่าด้วยกดด้วยเป่าด้วยกดด้วยน้ำลายย้อยเนี่ยตอนนั้นอยู่อนุบาลเองอยู่วงโยอนุบาลแหละเพราะมีพี่สาวเนี่ยอยู่ชมรมวงโยค่ะแล้วเรากับพี่สาวห่างกัน6ปีก็เลยแอบหยิบเมโลเดียนของพี่มาเล่นพี่สาวเลยเอากระดาษมาแปะโน้ตให้แล้วก็ค่อยๆสอนเล่นให้ค่ะส่วนฝีมือตอนนั้นก็อาศัยจำโน้ตกับลองเป่าไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กอนุบาลเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเมโลเดียนก็เลยถูกเก็บใส่กล่องไว้เป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นของเก่าความทรงจำวัยเด็กค่ะนะอย่างน้อยเนี่ยก็เมโลเดียนอยู่วงโยอนุบาลเนาะเป่าน้ำลายย้อยคุณผู้ฟังน้องเพชรนะครับบอกว่าตอบแล้วค่ะนะอยู่ข้างบนนะเพียงอ่านก่อนเพราะเดี๋ยวเราเมาส์กันยับอังกะลุงคือเครื่องดนตรีชิ้นแรกค่ะเริ่มหัดตอนป.1เพราะที่โรงเรียนเนี่ยเด่นเรื่องประกวดอังกะลุงนะจึงคัดเด็กหลายระดับไปแข่งได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกค่ะไปแข่งเป็นวงค่ะได้รางวัลชนะเลิศค่ะทุกวันนี้ยังเป็นค่ะข้อมือดีอยู่นะลูกสาวบ้านนี้เป็นคนชอบดนตรีไทยค่ะเพชรเป็นอังกะลุงขิมจระเข้จระเข้ไม่ใช่จระเข้นะคุณผู้ฟังจระเข้ถนัดสอนลูกหลานได้นะส่วนน้องสาวเนี่ยเซียนซอค่ะเลิศสอทุกชนิดนะเลิศจังเลยเครื่องดนตรีไทยนี่คือเลิศพี่ยังชอบมากนะฮะโตมากับเครื่องดนตรีไทยเหมือนกันนะครับผมนะฮะเอาไปต่อนะครับน้องเพชรขอบคุณฮะอ่านไปแล้วนะครับผมไปกันที่พี่จั๊กกันบ้างนี่เดี๋ยวเขาเป็นนักดนตรีคุณผู้ฟังเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเลยเป็นกลองชุดเลยครับเริ่มหัดตอนม.3ครับพี่จั๊กตอนประถมไม่เรียนเลยเครื่องดนตรีมาเรียนตอนม.3ด้วยเหรออ่ะช่วงแรกก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการนับจังหวะจนได้ไปเรียนเพิ่มเติมก็พอเล่นได้ไปวัดไปวาขึ้นมัธยมป.ม.ปลายม.4ก็เริ่มตั้งวงกับเพื่อนๆในห้องเริ่มแกะเพลงง่ายๆอย่าง Morin Darik นะฮะเริ่มเล่นเพลงของ Loso Paradox Big Ass ฝีมือสมควรครับได้เล่นโรงเรียนอยู่หลายครั้งจนจบม.ปลายขึ้นมหาลัยก็แยกย้ายกับวงไปเล่นกับรุ่นพี่ในมหาลัยเล่นเพลงอินดี้เพลงสากลเมทัลเพลงหนักๆที่ไม่เคยลองเล่นมาก่อนฝีมือก็ไปกับเขาได้ทีเดียวจนมาตกผลึกว่าตัวเองเล่นเพลงถนัดแนว Alternative Rock อย่างวงBlink Blink 182นะครับสนุกดีครับทุกวันนี้สมาชิกในวงได้แยกตัวไปตั้งวงตัวเองเดินตามทางตัวเองอยากทำส่วนผมก็เป็นของผมทุกวันนี้แหละครับถามว่ายังเล่นได้ไหมก็พอได้ครับแต่ไม่ได้จับไม้กลองมาสักระยะหนึ่งแล้วพี่จักเป็นกลองชุดเลยนะครับนี่นะคนฟังของเรานี่คนฟังของเรานี่ก็เป็นนักดนตรีหลายคนนะคุณฟังนะฮะคุณพลอยสวัสดีครับเนี่ยคุณพลอยบอกว่าเครื่องดนตรีหัดเล่นชิ้นแรกก็คือคีย์บอร์ดค่ะหัดเล่นตอนป.1ได้ค่ะเพราะที่โรงเรียนเนี่ย เรียนวิชาดนตรีให้เรียนเป็นคีย์บอร์ดแรกๆก็แอบงงๆมึนๆทั้งสองข้างไม่ค่อยจะสนิทกันมือทั้งสองข้างไม่ค่อยสนิทกันแล้วก็ยังไงต่อนะฮะถึงขั้นต้องสอบแก้เลยก็มีค่ะแต่พอฝึกไปเรื่อยๆก็ดีขึ้นจนคุณครูชมแต่พอเข้ามัธยมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดอีกเลยตอนนี้มหาลัยแล้วแทบจะลืมสิ้นทุกอย่างแล้วค่ะเล่นได้แค่ตามตัวโน้ตพวกคอร์ดลืมไปหมดแล้วค่ะเครื่องดนตรีนะถ้าเราไม่ได้เล่นบ่อยๆก็จะเล่นไม่ได้เหมือนพี่แองเองเนี่ยหัดกีตาร์ตอนอยู่ม.1อย่างเงี้ยครับตอนอยู่ป.6ม.1เล่นกีตาร์ได้ถึงประมาณม.2พอตั้งวงกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่เล่นแล้วเพราะว่าไปทางร้องพอไม่ได้จับกีตาร์ไม่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลืมนะครับลืมนะแต่จับคอร์ดได้อยู่เลยนะฮะคอร์ดยังไม่บอดนะแต่ว่าจำไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะอ่ะขอบคุณคุณพลอยด้วยนะครับไปกันที่คุณตั้งโต๊ะนะครับนะฮะเก็บคะแนนให้กลิ่นฝนค่ะตั้งโต๊ะเรื่องเราท็อปปิกนะครับครูบีมนะฮะบอกว่าเครื่องตีชิ้นแรกก็คือคีย์บอร์ดค่ะหัดเล่นตอนเรียนเพราะครูที่โรงเรียนสอนตอนนั้นก็พอเล่นได้ค่ะทุกคนนี้น่าจะลืมไปหมดแล้วส่วนใหญ่ลืมนะครับฟังนะอ่ะ Baby Bill นะครับบอกว่าเครื่องตีชิ้นแรกน่าจะเป็นขิมค่ะเริ่มหัดเล่นตอนเรียนประถมเพราะเป็นวิชากิจกรรมของโรงเรียนที่ได้เลือกว่าอยากเรียนอะไรฝีมือก็เพิ่งเล่นได้ค่ะครูสอนเพลงไหนก็เล่นได้เพลงนั้นส่วนทุกวันนี้ยังเล่นเป็นไหมขอเรียกว่าเล่นเป็นเคยเล่นเป็นดีกว่าค่ะเพราะคืนครูไปหมดแล้วเคยเล่นเป็นเห็นไหมล่ะแสดงว่าใครที่เคยเล่นเป็นเราก็ต้องมีหัวแหละแค่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรารักที่สุดนั่นเองใช่ไหมเราก็ไม่เคยได้เล่นต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะได้เลยไปกันที่พี่หมูดีกว่าพี่หมูเลิศกีตาร์ครับนี่พี่หมูนะกีตาร์เด้อพี่ชายเป็นคนสอนจำได้ว่าเด็กอยู่เลยคงจะ10ขวบนะตอนนั้นเนี่ยจับได้แค่คอร์ดแบบเล่นได้ง่ายๆ3คอร์ดคือพี่ชายพี่เล่นกีตาร์เก่งมากๆยิ่งหน้าหนาวก่อไฟผิงกันนะแกก็จะหยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงคลาบาคนดั่นเกวียน Power Man นะฮะPower Band จะให้พี่นั่งร้องให้ด้วยเสียงกับคีย์เป็นคนละทางตอนนี้เล่นไม่เป็นแล้วครับเพราะตอนเรียนก็ไม่ได้เล่นครับเรียนลำแทนตอนแรกเรียนกีตาร์แต่ว่าหลังๆไปลำแทนนะฮะโอ้แต่คาราบาวนี่ทุกคนโตมากับคาราบาวนะพี่แบงก็ตอนเด็กๆก็เล่นกับร้องคาราบาวเยอะมากเลยครับเป็นแบบนี้อ่ะตั้งโต๊ะมาแล้วนะฮะคลุยค่ะนะหัดเล่นเพราะที่โรงเรียนมีสอนแล้วก็มีสอบด้วยช่วงนั้นเล่นเก่งมากๆค่ะตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วแต่ถ้าให้เริ่มใหม่ไม่ยากแล้วค่ะตอนนั้นภูมิใจมากมันก็เคยเรียนใช่ไหมล่ะของพี่แบงก็คลุยของแบงก์ก็คุยของพี่แบงก์ก็คุยรีคอร์เดอร์คุยที่เป็นคุยรีคอร์เดอร์ไม่ใช่คุยดนตรีไทยนะไม่ได้คุยไทยนะแล้วก็เป็นเครื่องตีชิ้นแรกที่ได้หัดเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ฝึกไล่โน้ตอ่านโน้ตจากการเล่นคุยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนหูละเอียดก็เลยสามารถแกะเพลงได้เองด้วยเลิศนะฮะสนุกมากนะครับผมโอเคขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ฮะมีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาอ่านกันต่อเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นคืออะไรเริ่มหัดตอนไหนเพราะอะไรฝีมือเป็นยังไงบ้างวันนี้มารีวิวกันหน่อยแล้วยังคงเล่นอยู่ไหมนะครับเล่นเป็นอยู่หรือเปล่าก็เล่าให้เราฟังด้วยนะ
2: Sunshine, talk about

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good musicSunshine Radio Good Life Good Music
2: มาเรามาเคลียร์ข้อความส่งท้ายชั่วโมงนี้กันคุณฟังฮะ Sunshine Talk About เช้านี้ครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องของ8อันดับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับในปี2026นะฮะได้รู้ไปแล้วว่า8อันดับมีอะไรบ้างก็เลยมีท็อปิกนะมาถามทุกคนว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นเนี่ยคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่ตอนไหนเพราะอะไรฝีมือเป็นยังไงบ้างและทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่หรือเปล่ามารีวิวตัวเองกันครับไปกันที่คุณบามบอกว่าเคยหัดเล่นเมโลเดียนเป็นอย่างแรกเลยค่ะเริ่มตอนประถมเพราะอาจารย์เลือกให้เข้าวงเมโลเดียนของโรงเรียนไปเดินพาเหรดฝีมือตอนนั้นเนี่ยเป่าตามโน้ตที่ครูเขียนบนกระดานได้เป๊ะมากปัจจุบันนี้ถ้าให้ไปหยิบมาเป่าคงนั่งฟื้นฟูโน้ตกันยาวๆเป่าเป็นเพลงไม่ได้ละค่ะเราอาศัยเราท่องได้อะเนาะในวันนั้นน่ะเนาะก็อนุบาลตอนประถมใช่ไหมฮะ คุณนัทสวัสดีครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ฝึกเล่นเป็นก็คืออิเล็กโทรนค่ะเลิศนะที่โรงเรียนเนี่ยมีสอนให้เรียนค่ะเริ่มเรียนตอนป.1ถึงป.3ตอนนั้นเนี่ยเรียนแค่สอบผ่านเฉยๆไม่ได้ฝึกเล่นจริงจังตอนนี้เนี่ยห่างมานานเลือนไปหมดละค่ะแต่ได้เล่นตอนนี้เนี่ยมีเล่นได้มีเพลงนึงก็คือเพลงแมงมุมลาย แมงมุมลายตัวนั้น เพราะจำโน้ตได้ค่ะและยังสามารถจับคอร์ดได้อยู่ค่ะเลิศแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงตำนานนะคุณผู้ฟังเนาะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอย่างเงี้ยโน้ตมันง่ายโน้ตมันง่ายขอบคุณคุณนัทด้วยนะครับสำหรับพี่โก้ไทยฟู้ดนั้นนะฮะพี่โก้ไทยฟู้ดบอกว่าช่วงม.ต้นค่ะเรียนคลุยค่ะนะฮะไปเห็นชมรมดนตรีเป่าคลุยเพลงไทยเลยซื้อคลุยแล้วก็หัดเปิดโน้ตเพลงเป่าเพลงแรกที่หัดเล่นคือนะฮะเพลงชาติเราเพลงลอยกระทงแต่เทียบเสียงสูงหนักเบาแก่เองตามเสียงเพลงไม่เก่งทุกวันนี้ไม่รู้เก็บคลุยไว้ไหนน่าจะลูกชายนำไปหัดเล่นกับเมาส์ออแกนหลังๆหากเห็นคลุยจะหยิบซ้อมมือเทียบเสียงคอร์ดเทียบเสียงบอดไม่บอดแต่ไม่เก่งส่วนตัวชอบคนมีพรสวรรค์ไม่ว่าจะดนตรีกีฬาความสามารถพิเศษอื่นๆเพราะทุกศักยภาพมีเสน่ห์คลุยเป็นเครื่องดนตรีสืบสานเอกลักษณ์ไทยชอบอรรถรสดนตรีทุกชนิดเพียงเข้าถึงและฟังเป็นแต่ละชิ้นมีความเป็นเอกของเขานะฮะขอบคุณมากเลยข้อความจากพี่โก้ไทยฟู้ดบอกว่าเรียนคลุยตอนมอต้นครับแบงค์ชอบเสียงคลุยไทยมากคุณพ่อแบงค์อ่ะพี่จ่าออสเนี่ยลุงจ่าออสเป่าคลุยไทยเพราะมากนั่งเป่าคลุยไทยทุกคนช่วงเย็นๆเอาคุยมาเป่าตกอกตกใจหมดนะฮะแต่ว่านางเป่าพอนางเป่าคุยไทยเป็นนะครับนะคุยแล้วก็เป็นเทียบโน้ตอะไรมันก็ง่ายดีนะฮะโน้ตมันไม่ยากแต่ว่าถ้าเป็นคุยไทยมันจะต้องแบบนิ้วมันจะต้องแบบต้องพลิ้วหน่อยนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับอีกสักหนึ่งข้อความไหมทันปะอีกสักหนึ่งข้อความข้อความแต่ละคนวันนี้ก็เป็นอะไรถ้าเป็นท็อปิกที่แบบเป็นการเล่าเอ่ยก็จะยาวหน่อยนะครับสำหรับคุณ PSB Examชื่ออ่านขออภัยด้วยนะครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตหัดเล่นคือคลุยเหมือนกันค่ะเริ่มเล่นได้เล่นช่วงมัธยมต้นเพราะเรียนวิชาดนตรีฝีมือในช่วงนั้นถือว่าพอใช้ได้พอสมควรเลยค่ะตอนนี้ห่างหายจากการจับคลุยมานานมากจำวิธีการจับแทบไม่ได้เลยค่ะเข้าใจได้ถ้าเราห่างหายมันก็จะอย่างนี้แหละอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรต่างๆเนาะขอบคุณทุกข้อความในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อนะจ๊ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นคืออะไรเริ่มหัดตอนไหนเพราะอะไรฝีมือเป็นยังไงบ้างและทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่ไหมมารีวิวกันนะครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: เป็น2เพลงนี้ครับเลือกมาต้อนรับนะเช้านี้ในชั่วโมงที่2เรานะครับงานจากปามี่แล้วก็สิงโตนำโชคด้วย Ribbon Love ค่ะ Love Black แล้วก็กาวินดีฟีเจอริงกับ Violet วัทยาครับอย่ามากกว่าฉันก็พอสัปดาห์นี้นะครับอย่ามากกว่าฉันก็พอขยับขึ้นนะครับจากอันดับที่20มาอยู่ในอันดับที่16เรียบร้อยสัปดาห์ที่2กับการอยู่ในชาร์ตของเรานะครับแล้วก็กลับมาสเตจูกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2เราด้วยสัญชายชาวกระเป๋าเช้านี้เราคุยกันถึงเรื่องของการจัดอันดับนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเครื่องดนตรี8อันดับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในปี2026นะครับเล่าไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้ววันนี้ก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นเนี่ยคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอะไรฝีมือเป็นยังไงบ้างแล้วทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่ไหมมารีวิวกันนะครับวันนี้ข้อความเยอะนะทุกข้อความที่แบงค์อ่านจากการตอบท็อปิกนี่คือข้อความที่ขอเพลงนั้นเลยวันนี้อาจจะคิวยาวหน่อยทุกคนต้องรอฟังนะทุกคนนะฮะบางวันอาจจะฟังได้ฟังเร็วบางวันอาจจะได้ฟังช้าแต่ก็จะพยายามนะฮะจัดเพลย์ลิสต์ให้คนฟังแล้วมันก็แบบลื่นหูไม่สะดุดอะไรให้มากที่สุดนะฮะไปดูข้อความกันดีกว่านะครับไปกันที่คุณเบียร์จ้าบอกว่าตอบคลุยการศึกษาภาคบังคับป.3 ป.4เล่นเป็นเพลงพอสอบผ่านครับปัจจุบันเลิกกันแล้ว คลุยนะป.3 ป.4นะครับคุณทราย C3 บอกว่าชิ้นแรกน่าจะเป็นเปียโนหัดเล่นตอนประถมได้โชว์ด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้ลืมหมดสิ้นละค่ะทุกคนลืมหมดนะหลายคนนะฮะใครต่อไปกันที่คุณออมฮะน่าจะเป็นซอค่ะเล่นได้อยู่ค่ะแต่ต้องทบทวนขอบคุณคุณออมด้วยครับครูแบมนะฮะครูแบมบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ฝึกคือขิมค่ะเน่เรียนดนตรีไทยมาตลอดเลยเริ่มตอนอนุบาลที่เคยเล่าว่าไม่ยอมนอนจนได้ไปเรียนดนตรีไทยนอกจากเรียนที่โรงเรียนแล้วในเสาร์อาทิตย์ก็มีครูมาสอนที่บ้านด้วยค่ะยังจำได้เริ่มเล่นจากเพลงไก่ตัวเล็กตัวใหญ่มันโดนเบิร์ดเฮ้เพลงอะไรอ่ะไก่ตัวเล็กตัวใหญ่มันเดินไปคุ้ยไปเขี่ยหากินพอมาถึงประถมเลยฝีมือก็ตามประสาเด็กๆค่ะเรียนมาถึงประถมเลยฝีมือก็ตามประสาเด็กๆค่ะตอนนี้ห่างมานานเลือนไปหมดแล้วค่ะ เล่นขิมนะขิมนี่เป็นเครื่องดนตรีที่แบบเล่นแล้วมันดังฟังดูมันดูเป็นแบบราชนิกูลคุณหนูนะฮะขิมนะฮะแบบอังสุมาลินอะไรอย่างเรื่องคู่กรรมนะฮะอ่ะโอเคขอบคุณครูแบมด้วยปัจจุบันคือลืมไปแล้ว นะครับไปกันที่คุณจูนฮะบอกว่าเมโลเดียนตอนป.1ค่ะแม่บังคับให้เล่นค่ะสามารถเป่าเพลงเคารพธงชาติได้ทุกวันนี้ไม่ได้เล่นละค่ะเราเป็นวงโยแหละเมโลเดียนนะครับผมคุณครีมบอกว่าเป่าขลุ่ยค่ะเริ่มหัดป.3 ป.4มั้งคะเพราะโรงเรียนสอนค่ะฝีมือไม่แย่ไม่ดีค่ะก็งูประปาได้อยู่ค่ะก็เรียนเพราะว่ามันเรียนถูกไหมล่ะเราก็เลยเล่นได้ใช่ไหมคุณกุ้งแห้งอันนี้ชื่อเพลงอะไรของทีลี่เบิร์ดคะเพราะจังทีลี่เบิร์ดชั่วโมงแล้วเปิดเป็นแค่อะไรนะจำชื่อเพลงไม่ได้แค่หายไปเพลงใหม่ของทีลี่เบิร์ดนะครับแล้วก็เท่าที่จำได้เครื่องดนตรีที่เล่นชิ้นแรกก็จะเป็นกีตาร์เด็กคุณแบงค์นึกออกป่ะที่ซื้อตามร้านของเล่นกีตาร์ตัวเล็กๆเคยเล่นสีเหลืองของแม่งสีเหลืองของแม่งสีเหลืองแม่ซื้อให้กีตาร์เด็กแล้วก็สายก็เป็นสายเป็นเหมือนลวดๆด้วยนะแต่ว่าพ่อเอามาเปลี่ยนให้เป็นเอ็นตกปลาครับเพราะว่าลวดพ่อกลัวมันบาดมือกลัวมันบาดนิ้วพ่อก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเอ็นตกปลาให้แล้วก็ดีดไปอย่างนั้นตอนเด็กๆถ้านับว่าเป็นจะนับว่าเป็นของเล่นก็ได้หรือจะนับเป็นเครื่องดนตรีก็ได้อ่ะพี่กุ้งแห้งบอกว่าเป็นกีตาร์เด็กค่ะมีเหล็กมีตัวเล็กๆมีสายลวดอยู่3เส้นน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทุกคนเคยผ่านมือนะครับส่วนเครื่องดนตรีของจริงชิ้นแรกจะเป็นเมโลเดียนค่ะช่วงประถมพ่อเนี่ยไปซาอุแล้วก็ซื้อมาให้เล่นกองกองแก๊งๆไปเรื่อยแล้วก็ไปสมัครเข้าวงเมโลเดียนของโรงเรียนค่ะฝีมือก็พอตัวนะฮะทุกวันนี้เมโลเดียนตัวนั้นก็ยังอยู่นะคะของยามาฮ่าทนมากเลิศเมโลเดียนพอตัวนะอะไรพวกนี้ที่เราอยู่วงโยเนาะเป็นการฝึกให้พวกเราแบบหูเราแบบเค้าเรียกอะไรเหมือนระบบการแยกเสียงแยกโน้ตแยกอะไรหูของเรามันดีขึ้นนะคุณผู้ฟังมันดีต่อพัฒนาการของหูของเรานะฮะขอบคุณพี่กุ้งแห้งด้วยนะครับใครต่อฮะคุณเจครับ คุณเจบอกว่าสอดวงค่ะเริ่มหัดเล่นตั้งแต่ตอนเรียนเพราะว่าเล่นตามเพื่อนค่ะไปๆมาๆเนี่ยเล่นอยู่ชมรมดนตรีไทยด้วยทำให้ชอบเสน่ห์ของเสียงดนตรีไทยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยยังเล่นอยู่นะคะเพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีไทยที่ทำงานด้วยค่ะฝีมือก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะพอรวมกับเขาได้ค่ะเลิศอ่ะสอดวงเห็นไหมถ้าวันนี้ไม่มีท็อปิกนี้เราก็จะไม่รู้ว่ามีไม่มีเราก็จะไม่มีรู้อะอะไรล่ะเราก็จะไม่ได้รู้นะว่าใครแอบมีของอะไรอยู่บ้างนะฮะเลิศคุณเจเลิศนะครับทีฟ้าล่ะครับทีฟ้าบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เคยหัดเล่นก็คือคลุยค่ะเริ่มหัดตอนเรียนวิชาดนตรีที่โรงเรียนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังเป่าไม่เป็นอยู่ดีค่ะฝีมือการเล่นติดลบทุกเครื่องดนตรีไม่ว่าจะชิ้นไหนก็ไม่รอดค่ะก็เรามันแบบสกิลเราใช่ไหมล่ะคุณหมิวสสิธรครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกน่าจะเป็นระนาดเอกเอาเลิศระนาดเอกก็มานะฮะเรียนตั้งแต่สมัยป.5เพราะคุณพ่อเนี่ยส่งเรียนพิเศษจริงจังเลยอยากให้เราสานต่อการเล่นดนตรีไทยต่อจากคุณปู่ที่เป็นครูดนตรีไทยเฮ้ยเลิศเล่นออกงานประกวดดนตรีไทยของโรงเรียนมีรางวัลติดมือมาบ้างตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วแต่ยังจำวิธีการตีได้ยังพอตีได้อยู่ถ้าจะกลับไปลองเล่นก็ยังมีระนาดตัวเก่งของคุณปู่ที่ยังเก็บไว้อยู่ค่ะเฮ้ยเลิศเนอะเลิศๆว่าไม่ได้นะเลิศอยู่นะครับผมคุณต๊อบแต๊บนะฮะที่จำความได้จะเป็นคีย์บอร์ดค่ะเล่นสมัยประถมป.5 ป.6 นะฮะไปเล่นตามเพื่อนเพราะบ้านเพื่อนเป็นโรงเรียนสอนเล่นดนตรีแต่จำได้ว่าไปลองเล่นหนึ่งครั้งท้วนเพราะรู้สึกไม่สนุกอยากกลับไปโดดยางมากกว่า เลยลองแล้วก็เลิกทันทีค่ะฝีมือไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเล่นได้เป็นค่ะแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นคีย์บอร์ดค่ะอย่างนั้นนะครับผมตอบแต่ขอบคุณด้วยฮะไปกันที่คุณชมพูครับคุณชมพูเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เคยเห็นเล่นก็คือสอดวงค่ะหัดเรียนตอนประถมต้นเพราะว่ามันต้องมีวิชาที่ต้องเลือกเรียนค่ะฝีมือการเล่นก็คือสเนกฟิตค่ะแปลว่าอะไรงูปลาอันนี้เดี๋ยวนะคนที่ใช้คำเขาเรียกอะไรใช้วลีสเนกฟิตอะ1 Gen X 2 Gen Y คุณผู้ฟังมีอยู่2 Gen เป็น Gen X ไม่ก็ Gen Y เพราะฉันจำมาจาก Gen X เธออย่ามาว่าฉันไม่ใช่ Gen X ฉันน่ะจำมาจาก Gen X เพราะ Gen X เป็นคนพูดไอ้ฝรีพวกนี้ฉัน Gen Y ไงฉันเป็น Gen Y ฉันจำมาจากพวก Gen X เธอต้องเป็น Gen X แน่ๆคุณชมพูเป็น Gen X ใช่ไหมโป๊ไปต่อดีกว่าคุณนุกนะครับผมคุณนุกบอกว่าเครื่องดนตรีนี่เรื่องขึ้นตีนี้นึกไม่ออกเลยค่ะไม่เคยหัดเล่นเลยถ้าจะมีก็คือมีตามวิชาเรียนที่คุณครูสอนค่ะประมาณว่าแต่ละปีจะมีเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นต่างกันก็คือเคยเรียนแค่นั้นเลยค่ะไม่เคยหัดนอกเหนือจากการเรียนเลยค่ะชิงมันต้องมีสิ่งมีฉาบมีอะไรพวกนี้นึกออกป่ะครุยเคยนะใช่ไหมคุณนุกประมาณนั้นนะครับผมไปอีกสักหนึ่งข้อความคุณแอนนี่ฮะคุณแอนนี่บอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เคยหัดเล่นก็คือคลุยค่ะเห็นไหมเริ่มหัดเรียนตอนเรียนอยู่ชั้นม.3ค่ะเพราะเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องเรียนในโรงเรียนส่วนฝีมือก็ถือว่าพอเล่นได้มีเพี้ยนบ้างเล็กน้อย8เต็ม10ทุกวันนี้ก็ยังพอเล่นเป็นอยู่ค่ะแต่คงต้องกลับมารื้อฟื้นความจำเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากแต่ถ้าได้กลับมาฝึกจริงก็น่าจะพอเล่นได้เหมือนเดิมค่ะอะคลุยนะว่าไม่ได้ใครที่มีเขาเรียกมีสกิลแอบมีสกิลเหล่านี้อยู่ในตัวแสดงว่าเราก็โอเคนะคุณผู้ฟังเราก็ใช้ได้นะว่าไม่ได้เลยของคุณน้ำฝนนั้นบอกว่าขอตอบครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นเลยก็คือขิมค่ะนี่มาเป็นแม่หญิงอยุธยาเป็นขิมนะฮะเริ่มหัดแต่ตอนปวช.ปี2เหตุผลก็คือเขินมากนะฮะปกติเป็นคนไม่เล่นเครื่องดนตรีอยู่แล้วค่ะแต่พอวันนั้นเนี่ยเข้าไปหาอาจารย์เพื่อขอเรียนเพียงเพราะว่าผู้ชายที่แอบชอบเนี่ยบอกว่าอยากฟังเราเล่นขิมเฮ้ยมีสตอรี่แล้วห้องดนตรีกับห้องที่เขาซ้อมเทควันโดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันก็เลยฮะไปเรียนค่ะฝีมือก็คือสามารถเล่นเพลงกุหลาบเวียงพิงพื้นฐานได้ค่ะเนอดอกนี้บ่มีเจ้าของนะครับผมเอาจริงก็คือเลิกเล่นตั้งแต่ถูกผู้ชายเทแล้วฮะนะเรียกได้ว่าทำเพราะผู้ชายโดยแท้นี่มันคนข้างนั้นจริงนะฮะเป็นคนแบบไหนอ่ะใช้อะไรมีผู้ชายเป็นแรงดึงดูดให้อะไรให้เราเป็นแรงดรายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากทำอะไรก็คือไปเรียนขิมเพราะผู้ชายชอบผู้ชายอยากฟังผู้ชายเทก็คือเลิกตามนั้นแต่ว่ากูแหลบเวียงพิง ด็อกนี้สวยจริงเจ้าเอ๋ยลองเล่นได้อยู่เลิศอยู่เขาท่าเขาท่าคุณผู้ฟังไปขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับไปเบรกกันนะฮะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ8อันดับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในปี2026นะครับท็อปิกของเราก็เลยมีคำถามถามว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นเนี่ยคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่ตอนไหนเพราะอะไรแล้วก็ฝีมือเป็นอย่างไรบ้างรีวิวกันหน่อยนะฮะ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.Number 4.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: อัปเดตแล้วนะฮะนี่คือ5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับอันดับ5สวัสดีค่ะลิซ่าลาลิสานะครับอันดับ4ขึ้นใจงานจากเมอร์นะฮะอันดับ3 I've Got You เป๊กผลิตโชคครับอันดับ2จำได้ว่าลืมนะฮะวิลเลียมจักรพรรดิครับแล้วก็อันดับ1คาตานะฮะคาตาก็เรียกว่าคาอยู่อันดับ1แบบนั้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วด้วยนะครับนุนิวชวรินทร์แล้วก็โบกี้ไลออนด้วยนะฮะยินดีกับอันดับ1ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์กันต่อลุยส่งคะแนนกันต่อนะครับสัปดาห์นี้มีเพลงใหม่เรียกว่ามีเพลงใหม่ปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการนับคะแนนกันอุตลุดวุ่นวายไปหมดแน่นอนนะครับยังไงก็ยินดีกับอันดับ1ต่อเนื่องในสัปดาห์ที่3เราด้วยนะลุยคะแนนกันต่อนะครับสุดท้ายขอบคุณด้วยครับสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีก2วันสำหรับงานนี้นะครับอร่อยเอาเรื่องนะฮะงานที่รวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยมาให้ชิมกันแบบจัดเต็มเลยนะครับจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะครับลูกชิ้นในปิงฉอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกนะฮะติ่มซงติ่มซำเขตทาราเขตครับกุยช่ายกิมเฮงซ้อนนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมาทูรสทองม้วนแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินฟินผมชอบกินชาไทยบ้านเค้กฟรุตแซ่บสับปะรดปั่นพริกเกลือแล้วก็เมนูอร่อยที่เขาขนทับมาในงานนี้อีกเพียบเลยวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้นะครับไปเจอกันได้เลยนะสำหรับงานอร่อยเอาเรื่องนะที่ชั้นบีศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับ
0: Like Good Music Number 1

0: ใคร
1: อันดับหนึ่งต่อเนื่องนี่ครับในสัปดาห์ที่3ของเราคาตาฮะดูนิวชวรินนะครับแล้วก็โบกี้ไลออนนะครับ8สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราก็ลุยกันต่อนะฮะสัปดาห์ที่9 10 11 12ต่อไปเรื่อยๆส่วนเพลงอื่นๆใดๆที่เข้ามาเป็น new entry ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งคะแนนกันต่อด้วยนะครับ9โมงเช้ากับ43นาที1เพลงจากชาร์ตนะครับเลือกมาฝากกันเช้านี้ฮะแล้วก็ช่วงนี้มาพร้อมๆกับซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้าครับที่เขาเข้าใจผิวคนไทยในเรื่องของฝ้าจากแดดมากที่สุดด้วยทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวจริงเพราะว่าซิสเตอร์เนี่ยนะฮะไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของฝ้าบนผิวเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเข้าไปจัดการได้ถึงที่ต้นตอของฝ้าเลยนะด้วยสูตรที่เขาเรียกว่ามีการคัดสารสกัดมาแบบตั้งใจทุกตัวเลยแล้วก็ทำงานเสริมกันแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไชเท้านะครับที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นเหตุนะครับผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดเนี่ยให้ดูสม่ำเสมอขึ้นนะครับอัลฟาอะบูตินช่วยลดเลือนฝ้าในระดับงานวิจัยนะครับยับยั้งเมลานินแบบตรงจุดแล้วก็อ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายคอลลาเจนครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของความชุ่มชื้นอย่างเดียวนะแต่ว่ายังช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกเนี่ยให้ผิวกระชับแต่งตึงแล้วก็สามารถจะรับสารออกฤทธิ์เนี่ยได้ดีขึ้นด้วยพร้อมกับจับคู่กับสารสกัดลำไยนะครับที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้หน้าของเราเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่จางฝ้านะครับแต่ว่ายังดูสุขภาพดีขึ้นทั้งหน้าเลยแนะนำให้ใช้ทั้งครบนะฮะทั้ง3สเต็ปเลยนะครับตั้งแต่การเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้านะครับที่บำรุงเข้มข้นตรงจุดนะฮะแล้วก็ยังมีเซรั่มฝ้าใช้เท้าครับรวมถึงการปรับอารมณ์ผิวนะฮะช่วยฝ้าจางลงด้วยนะครับกับเจลลำไยใช้เท้านั่นเองทั้งหมดนี้นะฮะจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้านั่นเองที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณได้แล้วนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณผู้ฟังฮะเซรั่มฝ้าใช้เท้าตัวเด็ดเรื่องฝ้าซื้อ2แถม1นะครับคุ้มกว่าเดิมถึง 33% ไปเลยหรือว่าใครที่ใช้เป็นประจำอยากจะตุนแบบยกกล่องก็เหลือเพียง156บาทจากปกติ234บาทนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวของความสวยความงามแบบในเรื่องของการเมคอัพด้วยนะครับลิปน้ำเชื่อมซิสเตอร์นะฮะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับราคาปกติซองละ49บาทช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1เหมือนกันคุ้มไปถึง 33% นะครับหรือว่าใครจะตุนแบบยกกล่องนะฮะจากปกติ294บาทก็เหลือเพียง196บาทเท่านั้นใครอยากจะดูแลเรื่องฝ้าไปพร้อมกันนะพร้อมๆกับการเติมสีสันบนใบหน้าด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับไปก็ได้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้24ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง23ตุลาคมนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยครับ
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

พลงนี้รีเควสต์มาทาง TikTok นะฮะเจ้าตัวยังอยู่ฟังไหมถ้าอยู่ฟังแสดงตัวหน่อยนะครับแค่แดดเธอที่รักนะฮะก็จากวงเคลียร์ครับเพลงเก่าๆที่ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันก็ยังเพราะอยู่ดีเนาะเอาละ9โมงเช้ากับ53นาทีคุณผู้ฟังฮะเรามาเคลียร์ข้อความในเบรกสุดท้ายของชั่วโมงที่2เรากันหน่อยสัญชัยทอกเบาเช้านี้ครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นเนี่ยคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่ตอนไหนเพราะอะไรฝีมือเป็นไงบ้างแล้วทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่ไหมมารีวิวกันหน่อยนะครับนะไปดูข้อความกันฮะของพี่ตุ๊กครับบอกว่าน่าจะเป็นเมโลเดียนครับพี่ชายพาเล่นนางเนี่ยชอบเล่นดนตรีประมาณประถมจำไม่ได้ปออะไรจำเพลงได้นะเป่าเพลงปานชนีปานชนีจำได้ฝีมือไม่ค่อยเท่าไหร่กดตามตัวเลขสนุกดีทุกวันนี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะแต่ถ้าได้ลองกดอีกทีก็อาจจะพอฟังได้นะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงปานชนีเหรอแล้วเธอจะมาไหมเหรอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปหาฟังก่อนจำไม่ได้แล้วเพลงเนี้ยเพลงมันเก่ามากคุณพี่คุณทิพพานันถ้าอ่านผิดขออภัยหรือว่าทิปแทนทิปทานะอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับชื่ออะไรคุณพี่อ่ะเครื่องดนตรีไทยชิ้นแรกที่หัดคือระนาดค่ะว้าวนะฮะฝึกเริ่มฝึกหัดตอนประถมเพราะโรงเรียนเนี่ยมีชมรมดนตรีไทยฝีมือพอดีได้ค่ะชอบพอตีได้ค่ะชอบตีเพลงค้างคาวกินกล้วยเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งนะแต่ไม่ได้เก่งมากทุกวันนี้เนี่ยน่าจะยังพอตีได้อยู่ค่ะตีระนาดวันนี้มีระนาด2คนคุณหมิวเป็นระนาดเอกเลยนะเลิศนี่อ่ะคุณแก้มกันบ้างนะครับน่าจะเป็นคลุยตอนเรียนโรงเรียนค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่ได้ลองเล่นจากวิชาเรียนตอนนั้นเนี่ยฝึกเป่าตามที่ครูสอนมีสอบเป่าด้วยค่ะบางเพลงก็เล่นได้บางเพลงก็เป่าจนเวียนหัว เพราะต้องใช้ลมเยอะพอเรียนจบก็ไม่ได้จับอีกเลยแต่ถ้าให้เล่นต่อตอนนี้น่าจะไล่โน้ตไม่ได้แล้วค่ะคลุยเนาะอันดับแรกเลยก็ต้องเรียนคลุยก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคุณกิ๊บเก๋ล่ะครับนี่เลยจ้าส่วนใหญ่เป็นเมโลเดียนนะวันนี้คุณผู้ฟังนะฮะคุณกิ๊บเก๋ว่าหัดเล่นเมโลเดียนค่ะตอนประถมอยู่ในวงทุกวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วลืมโน้ตไปหมดแล้วค่ะเมโลดี้เราอยู่วงโยแหละนะฮะพี่เชอรี่ขอบคุณพี่เชอรี่ด้วยนะครับนะฮะบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นตอนเด็กช่วงประถมก็คือว่าเมาส์ออร์แกนค่ะนี่อันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมด้วยนะคุณผู้ฟังเมาส์ออร์แกนเนี่ยนะอยู่ใน1ใน8ด้วยนะครับเห็นคุณพ่อเป่าเล่นเป็นเพลงก็เลยเอามาลองแล้วพ่อก็พาไปซื้อเอามาเป่าเล่นตามเพลงสร้างความเสียงดังที่บ้านอยู่ช่วงนึงค่ะเหมือนแบงค์เลยอ่ะของแบงค์ตอนประถมใช่ปะคือพ่อแบงค์เป่าขลุ่ยไทยเพราะมากแล้วเราก็อยากจะเป่าขลุ่ยไทยพ่อบอกให้ลองไปเรียนไล่โน้ตดูก่อนโดเรมีฟาซก่อนด้วยขลุ่ยรีคอร์เดอร์แล้วนางก็ซื้อขลุ่ยรีคอร์เดอร์สีขาวให้แบงค์จำได้อยู่เลยแล้วก็ไปเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็หัดก็เป่าขลุ่ยได้เสร็จแล้วก็เป่าอยู่อย่างนั้นนะไม่เป็นเวลาเวลานะครับสรุปอะได้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ไม่ได้ขลุ่ยไทยเพราะว่ายายบอกว่ารำคาญก็เลยแบบหยุดอยู่แค่นั้นว่าอย่าเป่าอีกก็เลยไม่ได้เรียนต่อนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป่าขลุ่ยเก่งแล้วก็สามารถแกะเพลงได้ด้วยตอนเด็กๆอ่ะเป่าเก่งชนิดว่าไล่โน้ตเป๊ะถึงขั้นแบบแกะเพลงพริกขี้หนูเองได้อ่ะเพลงพริกขี้หนูอ่ะเผ็ดจริงๆเลยนะแกะเองแกะแบบไม่ต้องแบบแกะแค่ฟังแล้วก็เป่าได้เลยอะไรเงี้ยเป็นจ่าอันเจ้า ส่งท้ายดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อในชั่วโมงหน้านะครับ Ladies and gentlemen นี่แฟนค่ะ

0: Sun Shine Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio. Good life, good music.ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ดีไซน์ for better living quality you can trust ที่ IndexLiving More
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: Sunshine Talk About

ับศักดาธรครับชิลวันOne Day at a Timeนะครับส่วนก่อนนั้นเพลงจูบประกอบซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยนะครับงานจากเต้นมาติมาติหมันด้วยนะฮะ10โมงเช้า17นาทีรู้ฟังกลับมาเจอยู่กันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของเราสัญชัยชาวกระเป๋าเช้านี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้มาพร้อมๆกับสุภาลัยเซนส์พัทยาด้วยนะครับ

0: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบมาให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนส์นะฮะเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มที่ 31.5 ถึง65ตารางเมตรนะครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ถึงเวลา unlock your sense นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร1720หรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะส่วนท็อปปิกของเราเช้านี้ครับวันนี้สัญชัยท็อกกะบ้องของเราเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของ8อันดับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในปี2026นะครับก็เลยมีท็อปปิกมาถามทุกคนว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นเนี่ยคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่ตอนไหนเพราะอะไรแล้วก็ฝีมือเป็นยังไงกันบ้างมารีวิวตัวเองกันหน่อยนะฮะไปดูข้อความกันนะครับมีข้อความค้างอยู่เยอะเลยนะฮะคุณเนยบอกว่ากีตาร์โปร่งครับนะฮะเริ่มหัดตอนช่วงมัธยมต้นค่ะเพราะเพื่อนเล่นแล้วก็เท่ดีนิ้วพังแล้วก็เจ็บมากเล่นไม่ได้ยอมแพ้ตอนกดแรกๆมันเจ็บนิ้วมากเลยเนาะนะฮะแต่ว่าข้อดีของการเรียนกีตาร์เนี่ยของการเล่นกีตาร์อย่างมันก็อย่างคือเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเหล็กมือของเรานิ้วของเราเนี่ยมันจะทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะมันก็ช่วยได้นะขอบคุณคุณเนยนะครับไปต่อฮะน้องแอลขอบคุณคาตาเข้ามาค่ะแล้วก็โทรศัพท์บ้านนับไหมคะอันเราฟังของแอลก่อนนะครับวันนี้น้องแอลมาแปลกแบกแนวนะครับโทรศัพท์บ้านเหรอเครื่องดนตรีชอบกดเลขให้มันมีเสียงเหมือนไล่โน้ตเล่นจนจำโทนเสียงเวลากดเบอร์ที่ใช้โทรบ่อยๆได้ค่ะแต่ถ้าเครื่องดนตรีชิ้นแรกนึกไม่ออกจริงค่ะว่าคืออะไรถ้าหัดเล่นจริงจังก็คือเมโลเดียนค่ะเพราะเป็นมือโมเลเดียนงานกีฬาสีสมัยประถมค่ะฝีมือไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วเพราะกดเล่นมือเดียวอีกมือประคองเครื่องถูกต้องจ้านี่ไงเราก็มีสกิลเริ่มต้นมาจากการกดโทรศัพท์บ้านมันติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดอย่างงี้ถูกไหมพอเรารู้ปุ๊บหูเราเนี่ยก็จะเริ่มประมวลผลในเรื่องของการไล่โน้ตสกิลการไล่โน้ตจากการกดโทรศัพท์บ้านของน้องแอลเองนั่นแหละที่พาน้องแอลไปสู่การเล่นเมโลเดียนสมัยกีฬาสีตอนประถมมือหนึ่งเพราะว่าเล่นมือเดียวแน่นอนโทรศัพท์เราก็ถือหูข้างนึงอีกข้างนึงกดเหมือนกันนี่เป็นสกิลต่อเนื่องน้องแอลเลิศตรงนี้นะถ้าเราไม่สินเสมอกันเราไม่คุยเราคุยกันไม่รู้เรื่องน้องแอลดีจริงๆนะฮะขอบคุณน้องแอลด้วยครับไปต่อฮะเบนจี้ครับเบนจี้บอกว่านี่ฮะนะฮะตอบข้างบนก็คือว่าเป่าคลุยวิชาดนตรีไทยตอนประถมค่ะเป่าได้2เพลงก็คือค้างคาวค้างคาวกินกล้วยแล้วไม่เรียนต่อค่ะฝีมือเด็กเล็กแต่จำโน้ตได้อยู่และขอเพลงส่งคะแนนให้ค่ะตาแดนๆตึ๊ดๆได้ข้างข่าวกินกล้วยเนาะนะครับผมเบนจี้ขอบคุณด้วยครับคุณสิริวรรณานะครับบอกว่าชิ้นแรกก็คือขิมครับเริ่มหัดตอนอยู่ป.2เพราะคุณแม่เนี่ยเป็นครูอยากให้มีความสามารถพิเศษติดตัวและอยากให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยแบบนางในวรรณคดีแบบอังสุมาลินอะไรแบบนี้นะครับช่วงนั้นนี่ขยันซ้อมขยันฝึกจนได้เข้าชมรมดนตรีไทยเป็นจริงเป็นจังมากได้ไปแสดงงานโรงเรียนและเข้าวงดนตรีและได้เข้าวงโรงเรียนออกแข่งจนถึงมัธยมต้นแล้วก็ได้เป็นตัวแทนเนี่ยไปโชว์งานยุวกาชาติซัมมิตยุวกาชาติซัมมิตให้กับยุวกาชาตินานาชาติฟังเลิศอะไรขนาดนั้นล่ะเป็นตัวแทนไทยแลนด์นะคุณผู้ฟังปัจจุบันก็ยังเล่นได้เป็นเพลงปกติอาจจะไม่แพรวๆอย่างเก่าแต่ทักษะถูกฝึกจนเข้ากล้ามเนื้อไปแล้วยังไงก็ไม่มีทางลืมจริงๆจริงๆเราฝึกจนมันแบบกล้ามเนื้อเราชินไปแล้วเนี่ยปัจจุบันขิมไม้สักก็ยังอยู่ที่ห้องพระที่บ้านค่ะเลิศคุณสิริวรรณาเลิศนะฮะเป็นยุวกาชาติสมิธด้วยนะคุณผู้ฟังนะฮะคุณวรรณธนีครับกีตาร์โปร่งค่ะนี่นะฮะเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนม.5 หัดเพราะว่าอยากเล่นโคเวอร์เพลงลงโซเชียลตามเทรนด์นั่งดูคอร์ดในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดัดนิ้วเองฝีมือกีตาร์ร้องเพลงสตรีมมิ่งได้สบายๆทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่เป็นประจำค่ะกลายเป็นเพื่อนแก้เหงายามดึกที่ดีสุดไปแล้วเนาะกีตาร์นะครับเลิศนะฮะเข้าใจได้กีตาร์โปร่งนะของคุณคุณมณีรัตน์กันบ้างนะครับคุณมณีรัตน์บอกว่าขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็คือว่าระนาดเอกค่ะหัดเล่นตอนป.6และอยากเข้าร่วมวงดนตรีไทยของโรงเรียนไปแข่งฝึกสะบัดผื่นระนาดจนข้อมือแทบเคล็ดนะฮะฝีมือตอนนั้นถือว่าดีได้พริ้วระดับหนึ่งเลยค่ะทุกวันนี้จำโน้ตไม่ได้แล้วค่ะถ้าเห็นระนาดก็ยังลองจับไม้ก็อยากจะลองจับไม้ตีดูสักทีค่ะระนาดระนาดเอกด้วยนะเออตอนนี้จำไม่ได้แล้ว มีการขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับผมนะเป็นนางงามคุณผู้ฟังไปต่อที่คุณฟ้าครับคุณฟ้าบอกว่าเมโลเดียนค่ะหัดประมาณม.ต้นเหรออ่ะเพราะเป็นหลักสูตรในวิชาเรียนฝีมือก็สอบผ่านค่ะเวลามีสอบเก็บคะแนนค่ะแต่ว่าก็เรียนเพราะว่าเล่นเพราะว่าเรียนเนาะเข้าใจได้นะครับผมคุณพักดูอันผิดขออภัยนะสำหรับชื่อนะครับผมนะฮะบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็คือซออูเล่นครั้งแรกตอนป.1เลยค่ะตอนนั้นเล่นเพราะว่าหน้าตามันแปลกดีแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยคิดว่าน่าจะเท่ดีส่วนฝีมือนี้ไม่ใช่มืออาชีพค่ะแต่ก็โดนชมว่าเก่งอยู่นะคะตอนประถมทุกวันนี้ก็ยังเล่นได้แต่ไม่ค่อยได้เล่นเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันปะว่างๆเราไปลองเล่นซออูกันดีกว่านะคุณผู้ฟังนะพี่หนูปลาของน้องนั้นบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกของพี่เนี่ยเป็นเมโลเดียนค่ะที่หัดเล่นเพราะว่าอะไรได้เป็นวงโยของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่อินทารามค่ะขออนุญาตเรียกชื่อโรงเรียนเต็มๆเพื่อความอลังการล้าน8ชื่อย่อโรงเรียนวัดใหญ่นะจำไม่ได้ว่าทำไมถึงได้รับเลือกหรือว่าพี่ไปสมัครเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นของโรงเรียนที่ใช้ต่อๆกันมาช่วงพักกลางวันครูก็จะมาฝึกซ้อมกันถ้าใกล้ออกงานแห่เทียนเข้าพรรษาลอยกระทงหรือว่างานกีฬาใดๆต่างๆของโรงเรียนเทศบาลก็จะฝึกซ้อมทั้งพักกลางวันแล้วก็ช่วงหลังเลิกเรียนค่ะพี่เริ่มเล่นแต่ป.5ถึงป.6ฝีมือก็น่าจะพอไปวัดไปวาได้ค่ะพอขึ้นมัธยมก็เลิกเล่นเพราะว่าหันไปเข้าชมรมนาฏศิลป์แทนว่าเป็นรำไทยเลิศๆนะพี่ป้าขอบคุณด้วยครับพี่เชอรี่นี่เมโลดี้เป็นเมาออแกนเลือกเก่งๆเท่ๆใช่ไหมเราอ่านของพี่เชอรี่ไปแล้วนะครับพี่สุ Be My Love กันบ้างนะครับนะพี่สุบอกว่าเดี๋ยวนะมาทำพอดีบอกว่าคีย์บอร์ดค่ะคุณตาเป็นนักดนตรีของดุริยางตำรวจวิ่งเลิศฝีมือไม่ดีมากแต่ว่าพอเล่นได้ค่ะเคยไปสอนเด็กอนุบาลอยู่5ปีตอนนี้เล่นไม่ค่อยได้แล้วค่ะลืมโน้ตหมดแต่ว่าเคยอยู่ชมรมดนตรีนะคะไปช่วยรุ่นพี่ที่แอบชอบเล่นก็ไม่ค่อยเป็นทุกเรื่องที่ทำไปจะมีสตอรี่ตลอดค่ะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่หลานชายแล้วค่ะมีโน้ตเพลงประกอบ Titanic My Heart Will Go On กับหลายๆเพลงนางลองเรียนรู้จากเด็ดนะฮะเล่นได้เฉยอันนี้น่าจะเป็นพรแสวงบางคนน่ะที่มันเล่นได้เร็วอ่ะที่มันปุ๊บเนี่ยมันก็มีพรสวรรค์อยู่ในตัวนะคุณผู้ฟังอย่างของเฮียงเองอ่ะที่เป็นเพราะว่าเราชอบมันมีอะไรอยู่บางอย่างใน DNA แล้วเรารู้ว่าเราชอบอะไรเงี้ยแล้วพอไปหัดเล่นปุ๊บมันก็เล่นได้เลยมันก็ต่อติดเลยอะไรเงี้ยมันคือพรสวรรค์บวกพรแสวงนะขอบคุณพี่สุด้วยฮะเพลงทุกเพลงได้ฟังนะคุณพี่นะครับไปที่น้องหนุ่ยขอเพลง I've Got You แล้วก็คลุยค่ะเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้เล่นเป็นเพลงเต็มๆไม่ได้ค่ะปัจจุบันไม่ต้องถามถึงนะคะไม่ได้ทุกชนิดค่ะ ฟังอย่างเดียวค่ะน้องหนุ่ยเนาะฟังอย่างเดียวเราเน้นไปทางฟังนะครับในส่วนของพี่ภาพนั้นนะครับผมนะฮะเครื่องดนตรีที่หัดเล่นก็คือกีตาร์ค่ะไม่เด็กนะคะสมัยมัธยมต้นแล้วค่ะหัดเล่นเพราะว่าเล่นก็เลยอยากเล่นบ้างหัดเล่นแบบไม่ต้องเรียนพื้นฐานอะไรเลยสอนให้เล่นก็จับคอร์ดเลยค่ะจำได้ว่าหัดเล่นเพลงพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์อุ้ยเล่นเพลงพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์นะ ให้เธอได้กับเขาเหรอเลิศนะแต่ก็เล่นไม่ได้หรอกค่ะเอาเล่นไม่ได้เฉยต้องดูคอร์ดด้วยสุดท้ายได้แค่หัดค่ะเพราะทนเจ็บนิ้วไม่ไหวเอาเจ็บนิ้วคุณฟังนะครับแต่มีเพื่อนสนิทเป็นนักดนตรีวงโรงเรียนปัจจุบันเพื่อนก็ยังเล่นดนตรีอยู่ส่วนตัวเองมีแค่ความทรงจำว่าเคยฝึกเคยลองเล่นได้อยู่นะ1เพลงท้วนหลังจากนั้นปิดตำนานค่ะนานจริงๆนานมากนานจนจำคอร์ดไม่ได้เลยนะจำได้อยู่นะเจ็บนิ้วมากค่ะกีตาร์นะครับผมเล่นเพลงของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์น่าจะเป็นนี่แหละให้เธอได้กับเขาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่พาดน่ารักค่ะเจ็บนิ้วไม่หัดต่อแล้วนะครับผมนะมาม่าทูเบลส์ครับคุณมาม่านะฮะบอกว่าเครื่องดนตรีแรกที่หัดก็คือว่าซออู้ค่ะหนักไปทางอู้เหรอซอไม่เล่นค่ะไม่ใช่เราตอนนั้นเนี่ยคนขาดไม่มีคนเล่นเราเลยต้องจำใจเล่นค่ะตอนนี้หรือคืนครูไปหมดแล้วค่ะซออูคืนครูไปแล้วนะครับผมคุณเหมียวพิมรวินนะฮะหัดเล่นเปียโนตอนม .4 ค่ะเริ่มหัดเล่นเพราะว่าผู้ชายที่แอบเนี่ยคนพวกนี้เป็นคนยังไงนี่ คนพวกนี้เป็นคนยังไงผู้ชายที่แอบชอบเนี่ยเล่นเก่งเลยเนียนเนียนขอให้สอนจะได้จีบง่ายๆนะส่วนฝีมือไม่อยากพูดถึงเลยค่ะอายเล่นได้ข้างเดียวค่ะฝึกแล้วก็ยังไม่ได้เลยเลิกเล่นค่ะให้แฟนเล่นให้ฟังแต่อุ้ยแต่ก็ได้อะเนาะเล่นเล่นตีไม่ได้ค่ะแต่ว่าได้ผู้ชายค่ะอันนี้เลิศอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นดนตรีคุณเหมียวถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นดนตรีเล่นหัดเล่นเปียโนยังไงให้ได้แฟนอย่างนี้นะเสียงพิพาทเป็นอย่างนี้เหรอคะครูแบมถามเสียงพิพาทเป๊ะอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้จริงๆอยากรู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลองมาเจอพิพาทจริงๆพี่ควรสงสารพิพาทหรือว่าสงสารแบงค์ดีคะสงสารน้องสิเพราะว่าน้องอ่ะเหนื่อยพิพาทสงสารทำไมพิพาทไม่มีอะไรน่าสงสารทุกวันนี้สามีก็รักแมวก็น่ารักสามีแกะทุเรียนให้กินอีกสงสารพี่ว่าทำไมใช่ไหมล่ะพี่มาโนดรักขนาดนั้นไปต่อดีกว่าเธออาก้นไปที่ใครเป็ดสุเทพจ้าข้อความสุดท้ายแบบนี้เป็ดบอกคุยฮะเพราะว่าโดนครูบังคับให้เรียนครับเสียงเพี้ยนมากครับ ให้เป่าเพลงชาติและลอยกระทงและเพลงช้างฮะหัดเล่นตอนป.10 ป.5ครับทุกวันนี้ก็คือครูคืนครูหมดแล้วฮะเพลงช้างเพลงลอยกระทงเพลงชาติอะไรก็คืนไปหมดแล้วเอาโอเคขอบคุณข้อความจากเปิดสุเทพด้วยนะครับและไปเบรกดีกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไม่ใช่สิเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาเคลียร์ข้อความกันต่อนะสนใจดอกกระเบาเช้านี้ครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่ตอนไหนเพราะอะไรฝีมือเป็นยังไงบ้างแล้วทุกวันนี้ยังเล่นเป็นอยู่ไหมรีวิวตัวเองกันหน่อยครับ
1: สนใจดอกกระเบา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: เช็คลิสต์นะฮะงานจากบิลกินนะครับอันดับที่เท่าไหร่เช็คลิสต์สัปดาห์นี้อันดับที่7แล้วนะฮะขยับขึ้นมาจากอันดับที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรวมถึงเป๊กผลิตโชคกับ I've Got You อันดับที่3ในสัปดาห์ล่าสุดของเราด้วยนะฮะ10โมงเช้ากับ40นาทีแล้วนะครับสันชายช็อคกับบ้าของเราเบรกสุดท้ายละก่อนที่เราจะไปเคลียร์ข้อความกันรู้ฟังฮะมาย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับสันชาย Exclusive นะครับEP นี้ของเรานะครับชื่อตอนว่าสปูกี้ปาร์ตี้ไหนนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะชวนคุณมาปลดล็อกโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนสุดแฟนซีนะครับกิจกรรมนี้ของเราครับสัญชัย Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move นั่นเองนะครับ At The Park Restaurant and Cafe ฮะอิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนูพิเศษแล้วก็ไปร้องให้สุดเสียงกับคาราโอเกะแบบไม่จำกัดแนวแล้วก็ Move ออกสเต็ปกันไปด้วยกันนะสนุกแน่นอนงานนี้ฮะมีเกมจากเหล่า DJ นะครับให้คุณลุ้นรับของรางวัลมี Lucky Draw นะฮะมีกิจกรรมเพนหน้าเพนร่างกายในทีมฮาโลวีนแฟนซีอาจจะเพ้นหน้าเป็นผีสาวโปเยโปรเยหรือว่าจะเพ้นอะไรก็ได้เป็นแนวแฟนซีก็ได้สนุกนะฮะเราไม่จำกัดแนวฮะซึ่งนะฮะกิจกรรมในการเพ้นหน้าของเราเนี่ยก็มีของรางวัลพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ด้วยนะครับวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะงานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคุณฟังให้คุณมาในทีมการแต่งตัวแบบแวววาวสดใสวิ่งวิ่งวับวับกันด้วยนะครับหรือจะเป็นนีออนก็ได้นะครับเป็นทีมกลิตเตอร์นีออนคุณผู้ฟังซึ่งงานนี้เนี่ยแน่นอนฮะแต่งตัวขนาดนี้เราก็ต้องมีตากล้องด้วยนะครับมีตากล้องเนี่ยมาคอยเก็บภาพสวยๆให้คุณเอาไว้ไปอวดโซเชียลฟรีตลอดงานนะครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับที่ LINE Official Assign Sunshine Radio นะด่วนจำนวนจำกัดนะครับแค่20ที่นั่งเท่านั้นเราจะไปม่วนกันนะครับไปคาราโอเกะไปเล่นเกมไปอะไรกันต่างๆนะฮะแล้วก็มีของกินอร่อยๆด้วยงานนี้นะครับนะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณด้วยสำหรับห้องอาหารเดอะพาร์คเรสทอรองแอนด์คาเฟ่นะครับโรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับอยู่ติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะครับหมายเลข0383286600หรือ0863260257แล้วก็ LINE ID @Pacific Park Hotel นั่นเองนะครับอย่าลืมนะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคุณฟังเราไม่ได้แบบเจอกันแบบในแบบกิจกรรมม่วนจอยอะไรแบบนี้นะฮะนานแล้วเหมือนกันนะใครที่ไม่ได้เจอกันก็มาสนุกกันงานนี้ได้หรือว่าใครที่เป็นแบบเพิ่งจะมาฟังใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าอยากเจอกันหนึ่งก็มาได้นะครับผมไปดูข้อความดีกว่าสัญชัยทอกเบาวันนี้ฮะเราคุยกันถึงเรื่องของ8อันดับนะครับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในปี2026นะครับก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตที่คุณเคยหัดเล่นเนี่ยคืออะไรเริ่มหัดตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอะไรฝีมือเป็นยังไงบ้างแล้วทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมก็มาเมาส์มอยกันหน่อยนะครับผมนะเอาไปกันที่คุณแนนวาสินีครับบอกว่านี่เลยนะฮะ ไหนๆๆอยู่ไหนข้างบนโอเคบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกชีวิตเคยหัดเลยก็คือว่าคีย์บอร์ดค่ะเริ่มหัดตั้งแต่เด็กๆเพราะรู้สึกว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่สนุกแล้วก็ช่วยผ่อนคลายตอนนั้นยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็พยายามฝึกเรื่อยๆจนกลายเป็นความทรงจำดีๆทุกวันนี้เนี่ยอาจไม่ได้เล่นบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังชอบเสียงดนตรีแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ฟังค่ะอย่างน้อยก็เล่นเพลง Happy Birthday จนจบเพลงค่ะ เข้าใจได้อ่ะก็ยังเล่นเป็นเนาะนะครับผมนะฮะไปกันที่เมเดย์กันบ้างเมเดย์บอกว่านะครับผมเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นก็น่าจะเป็นเครื่องเป่าฮะเมโลเดียนตอนวัยประถมเนื่องจากโรงเรียนให้เด็กแต่ละห้องเนี่ยซ้อมดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีตอนเช้าเพื่อให้เด็กๆเนี่ยทั้งโรงเรียนเนี่ยเข้าแถวแล้วก็เคารพธงชาติกันเลยได้เล่นอาทิตย์ละ 2-3 วันที่โรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็คือลืมไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากๆนะครับอ่ะขอบคุณเมเดย์ด้วยนะครับไปกันต่อฮะคุณ1นะครับคุณ1ชิ้นแรกก็คือเมโลเดียนเหมือนกันค่ะวันนี้เมโลเดียนเยอะเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะอยู่วงโยโรงเรียนอะไรอย่างงี้นะฮะเริ่มหัดตอนประถมต้นเพราะโรงเรียนบังคับให้เรียนให้ในห้องก็เลยได้เรียนกันทุกคนตอนนั้นฝีมือก็พอตัวค่ะพอได้เข้าไปอยู่ในวงดุริยางค์ด้วยส่วนวันนี้ก็พอได้นิดหน่อยนิวไม่พริ้วเหมือนสมัยเด็กๆแล้วนะครับคุณหนึ่งนะนะครับเมโลดี้เหมือนกันคุณตี้ฮะสวัสดีคุณตี้ด้วยนะครับรถชิ้นแรกก็คือดระนาดเล่นตอนป.1ดูโหมโรงอย่างโหมโรงแล้วอยากเล่นได้อย่างนี้เท่มากอุ้ยโหมโรงนี่เราอยู่ม.1เหรอโหมโรงที่แสดงว่าเราโคลลาเจนแล้วเนาะคุณตี้เนาะคุณเฟิร์นสวัสดีครับคุณเฟิร์นบอกว่าอังกะลุงฮะเริ่มหัดตอนสมัยประถมเพราะว่าเรียนในวิชาดนตรีไทยเล่นได้งูประปาไม่ได้เก่งมากส่วนตอนนี้ก็คือไม่ได้เล่นแล้วที่ว่าจะยังเล่นเป็นยูนะครับคุณเฟิร์นนะขอบคุณคุณเฟิร์นนะครับไปต่อฮะชายดิวคุณดิวบอกว่า เล่นสีซอด้วงครับผมเล่นตอนประถมครับปัจจุบันไม่ได้จับเลยแล้วแต่ก็จำสกิลพอได้บ้างซอด้วงตอนประถมนะดีนะพี่เพิ่งเล่นไม่เป็นเลยซอด้วงยากด้วยนะเนี่ยคุณเกรซนะครับชิ้นแรกก็คือกลับค่ะวะมาแปลกวันนี้ไม่เหมือนใครเล่นกลับค่ะตอนเรียนประถมเพราะตอนเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เรียนดนตรีไทยเลยได้ลองหัดเล่นกลับเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นตามจังหวะได้สนุกดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้จักเครื่องดนตรีไทยมากขึ้นถึงจะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆแต่ก็มีจังหวะแล้วก็เสน่ห์ในแบบตัวเองค่ะเล่นกลับเด้อคุณฟังว่าไม่ได้นะฮะปิดท้ายกันที่ใครต้นน้ำสิจ้ารออะไรต้นน้ำบอกว่านะฮะเครื่องดนตรีอันแรกเคยเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งนี่เพิ่งเคยไปห้องดนตรีนี่ตอนพักเที่ยงนี่เจอเพื่อนที่เล่นดนตรีกันอยู่นี่ก็คือตัวกลับเนี่ยมันเล่นง่ายครับเล่นง่ายไม่ต้องหัดนานลองกว่าจะได้เล่นเลยกว่าไอ้เวลาใช้เครื่องจังหวะเข้าเพลงอย่างเล่นกองยาวเล่นดนตรีด้วยฝีมือเกินคาดเลยครับเออเขาเล่นอะไรเอาดีๆต้นน้ำเล่นอะไรให้ทายต้นน้ำเขาบอกว่าน่าจะเล่นกลับนะพี่เพียงว่านะฮะก็คือเคยเล่นตอนเล่นกลับนี่แหละนะมันง่ายไม่ต้องหัดนานเออลองปุ๊บเนี่ยก็ได้เล่นเลยแล้วก็เล่นให้เข้าจังหวะกับกลองยาวเล่นให้เข้าก็จะกลองยาวแล้วเป็นแบบเป็นให้เป็นดนตรีให้เป็นวงเนี่ยก็สนุกมากน่าจะเป็นวงกลองยาววงกลองยาวที่เป็นลำวงเขามีเสียงกลับด้วยไหมทุกคนไม่แน่ใจนะเอออ่ะแต่ก็ขอบคุณข้อความจากต้นน้ำด้วยวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับเก่งมากเลยสัญชัยดอกบ้าของเรานะฮะวันนี้แต่ว่าไปเบรกฟังเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหลังเบรกเรามาคุยกับรัฐพัลดานะครับ
1: สัญชัยดอกบ้า

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good musicSunshine Radio Good Life Good Music
2: อรุณสวัสดิ์คุณและภรรดาด้วยครับ
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ8อันดับเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในปี2026ก็เลยมีคำถามมาถามว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เคยหัดเล่นคืออะไร
4: กีตาร์แหละ
2: เคยหัดเล่นกีตาร์ก่อนตอนประถมก่อนเด็กๆ เคยได้หัดอย่างอื่นไหมที่แบบที่โรงเรียนอะไรเงี้ย
4: จำไม่ได้น่าจะไม่ค่อย
2: ถ้าแบบเรียนที่วิชาเรียนมีไหมวิชาดนตร
4: ี
2: ไม่มีเลยหรอ
4: หรือว่ามีหรอ
2: มีแต่เราจำไม่ได้ปะวิชาดนตรีอะ
4: ดนตรีแบบไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่มันไม่อยู่ในความทรงจำเลยอะ
2: เพราะว่าเราก็เพราะมันคือการเรียนใช่ไหมมันไม่ได้แบบเรียนเพราะอยากเรียน
4: หรือว่าตอนประถมมันไม่มีนะประถมไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ย
2: มันไม่มีหรอของผมมีตอนประถมเป็นชิงเป็นอะไรเงี้ย
4: แ
2: ต่มันจะแบบแต่มันไม่ได้เป็นกิจลักษณะที่เรียนอะไรเงี้ยอยู่ในสรนออ่ะ
4: อะไรอย่างนั้นชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนต้องเหมือนกันใช่ปะแต่ที่เราแบบมา
2: ที่แบบอยากหัดเล่นเลย
4: เล่นจริงคือกีตาร
2: ์
4: น่าจะเริ่มแบบม
2: .4
4: คือที่บ้านมีกีตาร์อยู่แล้วพี่ชายเล่นกีตาร์อยู่แล้วแล้วก็เห็นมาตลอดแล้วก็เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มเล่นกีตาร์เราก็เลยเอ้ยมันต้องหัดแล้วปะก็หัดเล่นกันเออไม่รู้สึกเหมือนเด็กม.ปลายต้องเล่นกีตาร์ทุกคนก็เล่นกีตาร
2: ์รู้สึกว่าเด็กมัธยมต้องเล่นกีตาร์ผมรู้สึกแบบนั้นแล้วผมมาเล่นตอนหัดตอนป.6กีตาร์แล้วก็แม่ก็ซื้อกีตาร์ให้ตอนม.1
4: คือที่บ้านยังมีกีตาร์โป่งธรรมดาอยู่แล้วแต่พอแบบเรามาเริ่มเล่นอะไรเงี้ยพี่ชายก็เลยซื้อเป็นโป่งไฟฟ้าให
2: ้
4: ฉันก็ถือไปโรงเรียนแบบโอ๊ย
2: การได้ถือกีตาร์ไปโรงเรียนคือภาระก็ภาระนะแต่ก็ถือ
4: หนักก็หนักแต่เอาเป็นอวดคนอื่นนะคนอื่นมีกีตาร์โป่งธรรมดา
2: แล้วเธอตัวน้อยหนึ่งเธอถือกีตาร์ไฟฟ้าโป่งด้วยนะ
4: ฉันมีกีตาร์ไฟฟ้าโป่งหลังเต่า
2: หลังเต่าด้วยเอา
4: ใช่แล้วเอาไปเพื่อนผู้ชายในห้องคือแบบ
2: เพื่อนกีตมากใช่ไหมเพื่อนผู้ชายใช่ไหม
4: ใช่บอกวิกีตาร์โป่งไฟฟ้าอะไรมันไม่ค่อยมีใครมี
2: อ
4: ่ะนั่นแหละแต่เล่นดีไว้อีกเรื่องหนึ่งใช่แต่จะได้ถือไปก่อนเท่ก่อน
2: ของผมอะกีตาร์โป่งเหมือนกันแต่เป็นยามาฮ่าเพื่อนก็วีดเหมือนกันเพราะบ้านเราอยู่หลังเขาแต่ว่ามีกีตาร์โป่งเป็นยามาฮ่าจ้า
4: ใช่ไหม
2: อะไรอย่างนี้แม่ก็ซื้อจากกรุงเทพมาให
4: ้ต้องต้องยามาฮ่านะยกนั้น
2: สรุปไม่ได้เล่นขุ่ยนะคุณผู้ฟังเพราะว่ายายวีนนะเขาว่าหนวกหูเล่นไม่เป็นเวลาเป็นไร
4: ส่วนก็ส่วนมากก็เล่นกีตาร
2: ์
4: แต
2: ่
4: คือเล่นถือว่าในทุกวันนี้ก็มีกีตาร์นะอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเหมือนเดิมหลังเต่าอีกแบบตัวนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เคยแบบมีคนเก่าที่เล่นกีตาร์เก่งมาก
2: แฟนเก่า
4: ใช่เล่นกีตาร์เก่งมากก็คิดว่าแบบเฮ้ยแบบคบกันมันน่าจะมีพัฒนาการบ้างเลยไม
2: ่ฉันก็ไม่เล่นอยู่ดี
4: ก็เล่นก็สองแต่มันก็รู้สึกว่าเราคงได้แค่เนี้ยคงตีคอร์ดได้แค่แต่มันคงไม่พอแต่แบบพี่เขาคือแบบเป็นสายกีตาร์แบบแน่ๆอ่ะฟังฉันรู้จักหมดเลยเพลงเลยเพราะว่าเขาเปิดเขาฟังแล้วเขาเล่นแต่ละวันเขาบอกว่าแล้วซื้อแอมทุกอย่างคือแบบเธอทำวงดนตรีได้อ่ะแต่ไม่เขาเล่นที่บ้านแล้วก็แบบว่าเราขอชั่วโมงหนึ่งหมายถึงว่าขอลิสกีตาร์ปั่น
2: คือทำอะไรอยู่ในนั้นแหละบางคนแบบอย่าง
4: ไม่เสียงดังไงคือ
2: เ
4: สียงดังเรา
2: จะต่อแอมป์ต่ออะไรด้วย
4: ใช
2: ่
4: เขามีครบทุกอย่างโขดฉันนึกว่าแบบเล่นแบบเป็นห้องอัดอะไรหรือเปล่าซื้อมาหมดกีตาร์แบบเอฟเฟกต์ใดๆรุ่นไหนคือมีหมดเราจะแบบเราขอเวลา1ชั่วโมงหมายถึงว่าจะใช้เสียงดังแกะเพลงจ้ะแบบเฮฟวี่เมทัลเลยแต่ฉันฟังมาหมดแล้วนั่นแหละแต่ฉันก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยฝีมือในการเล่นกีตาร์ฉ
2: ัน มันก็แล้วแต่ความชอบแล้วมีเรื่องมาเล่าไหมวันนี้
4: มีอยู่นะนะคะไปเจอเรื่องหนึ่งล่าสุดคือก่อนหน้านี้ TikTok อ่ะเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่ให้แบบคนพาคนออกนอกแพลตฟอร์มเขาเลยใช่ไหม
2: ใช่เหมือนเราเอ่ยถึงแอปอื่นข้างนอกอะไรใดๆ
4: หรือไม่ก็แบบจะให้ลิงก์อะไรก็ไม่ได้แล้วก็มีข่าวสำคัญในวงการโซเชียลมีเดียล่าสุดนะคะ Meta นี่แหละนะคะบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Instagram ประกาศแบนโฆษณาจาก TikTok และก็ ByteDance นะคะบริษัทแม่ของ TikTok โดยมีผลทันทีใน7ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยมาตรการคือไม่ได้จำกัดแค่โฆษณา ที่ TikTok ซื้อเพื่อโปรโมทแอปตัวเองนะแต่ยังครอบคลุมโฆษณาแบรนด์หรือว่าผู้ลงโฆษณารายอื่นที่ซื้อโฆษณาบน Facebook แล้วก็ Instagram แล้วใส่ลิงก์พาคนไปยัง TikTok หรือว่าบริการในเครือของ Binance นั่นเองนะคะคือมันก็เหมือนที่ TikTok ทำก่อนหน้านี้แหละเหตุผลสำคัญก็คือ Meta เนี่ยไม่ต้องการให้แพลตฟอร์มของตัวเองเป็นช่องทางส่งผู้ใช้งานไปให้คู่แข่งเพราะนั้นมันจะเสียทั้งเวลาใช้งานแล้วก็โอกาสทางธุรกิจกับอีกฝ่ายด้วยแบรนด์ที่เคยยิงโฆษณาบน Facebook หรือว่า Instagram เพื่อพาคนไป TikTok ก็ต้องปรับแผนใหม
2: ่
4: หันไปใช้เว็บไซต์ตัวเองเป็นช่องทางหลักหรือว่าซื้อผ่าน TikTok โดยตรงสรุปง่ายๆคือไม่ใช่แค่แบบแบรนด์ TikTok ในประเทศไทยนะแต่เป็นการจำกัดการใช้พื้นที่โฆษณาของ Facebook แล้วก็ Instagram เพื่อส่งคนไปแพลตฟอร์มคือเขาก็เสียแหละอันนี้หมายถึงว่าเสียค่าโฆษณาแหละแต่ฉันก็จะทำบ้างคือไม่ให้พาคนออกไปในแพลตฟอร์ม
2: เข้าใจได้
4: อะไรอย่างนี้นะคะ
2: ก็คือถ้าเธอฟัง RS แล้วก็ไม่ต้องฟังแกมมี่จ้ะ
4: หรือไม่ก็แบบ
2: ไม่เข้าเฟรมร่วมกัน
4: คือยุคนั้นเนาะคือประเด็นก็คือเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าคนไทยจะยิงโฆษณาบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมไม่ได้ต่อไปนะแต่เป็นข้อจำกัดสำหรับโฆษณาที่จะพาคนไปยัง TikTok หรือว่าบริการในเครือ Binance โดยตรงนั่นเองเอาคืนบ้าง
2: ก็เป็นคู่แข่งกันด้วยแหละคุณผู้ฟังในยุคนี้นะคุณผู้ฟังดุเดือดกันทุกวันนะขอบคุณละพระดาด้วยนะเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะครับพรุ่งนี้แบงค์กิจมาเช้าๆเหมือนเดิมสนชัยทอกบาวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยวันนี้ขอตัวนะฮะไปดูเอาเวลลิสาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

วันจันทร์สดใส12ตุลาคมนะคะเมื่อค่ะกับรับปากนะคะแล้วก็มี thank you กับสินสิงคโปร์ด้วยนะคะคุณเจบอกว่าสวัสดีค่ะขอไปเช็คลิสต์บิกินหน่อยไม่ชอบวันจันทร์เลยนะคะบอกว่าแล้วพัดก็เลยบอกว่าเราต้องไม่ชอบทุกวันสิตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยววันอื่นน้อยใจไหนๆก็จะไม่ชอบวันทำงานแล้วก็คือไม่ชอบไม่ครบทุกวันไปเลยนะคะบอกว่าใช่ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ชอบทำงานแต่ได้ข่าวว่าก็หยุดพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็วันศุกร์แล้วก็ปกติหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วโอ้โหเป็นคนที่ได้ฉามากเลยนะมีวันหยุด2วันหน้านะคะแล้วจะมาเกลียดวันจันทร์ไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์น้อยใจนะคะยังไงก็ขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นวันทำงานวันหยุดใดๆก็ขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีของทุกคนนะคะมีวันจันทร์ก็ดีมากๆแล้วนะทุกคนนะคะอยู่กับรพัชค่ะเหมือนเดิม11โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะสวัสดีคุณตั๋งโต๊ะด้วยนะคะพูดจาดีบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยนะคะหลายๆก็ความทักทายกันมานะคะสวัสดีพี่เอด้วยนะคะพี่เอบอกว่าไปหาหมอมาตามนัดใช่ไหมหมอชมค่าที่เคยขึ้นมาลดลงอยู่นะพอใจเหมือนดีเจแบงกิตเลยเวลาไปหาหมอแล้วจะแบบดูจากค่าต่างๆแล้วคุณหมอแบบชมอะไรเงี้ยก็แบบทำได้ดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากลับมาจากหาหมอแล้วก็คือกินช่ำนะมันก็ต้องแบบคีปต่อไปดูแลสุขภาพต่อไปด้วยนะคะอ่ะหลายๆข้อความทักทายกันมาสำหรับในช่วงสายของวันจันทร์แบบนี้นะคะหลายคนได้หยุดแล้วหลายคนมีวันหยุดแล้วเพราะว่าปิดเทอมแล้วใช่ไหมอิจฉาจังเลยส่วนเราก็เจอกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงเสาร์11โมงเช้าแบบนี้นะคะวันนี้สัญชัยเรดิโอ

บอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับทุกคนชื่อเพลงว่าสายตายาว Sugar Eyes นะคะแล้วถามว่ามีเพลงสายตาสั้นไหมก็น่าจะมีอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดแว่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแต่ในเนื้อเพลงนี้มีคำว่าสายตาสั้นด้วยนะคะอยู่กับประภัสค่ะหลายข้อความเพิ่มเติมกันมานะคะที่ TikTok ด้วย LINE Official Sunshine Radio ด้วยนะคะหลายคนได้ไปหยุดพักผ่อนแล้ววันนี้ก็จะแบบหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานแล้วก็อยู่ด้วยกันเนาะนะคะอย่าอ่อมนะเราต้องมีวันจันทร์ที่สดใสสมกับเป็นสีเหลืองด้วยนะคะทุกคนคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่นี่กันหน่อยดีกว่านะคะนี่เลยใครที่ชอบความหนาวชอบหิมะไปสัมผัสหิมะกันนะคะที่เซ็นทรัลพัทยานะคะพัทยาก็มีหิมะนะคะครั้งนี้หนาวก่อนใครที่เซ็นทรัลพัทยานะคะชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ฤดูหนาวสุดมหัศจรรย์ที่ Snowman Wonderland at เซ็นทรัลพัทยานะคะดินแดน Winter Wonderland ที่จะพาคุณไปสนุกกับบรรยากาศหิมะโปรยสุดฟินนะคะพร้อมกับเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะแล้วก็พิเศษด้วยสำหรับสมาชิกเซ็นทรัล X รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่ารับของที่ระลึกฟรีค่ะใครอยากสัมผัสความหนาวแบบฟินๆก่อนใครต้องมาที่นี่นะคะพบกันที่ชั้น1เซ็นทรัลพัทยานะคะถึง13ตุลาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองกับ Snowman Wonderland at เซ็นทรัลพัทยาสนุกกับฤดูหนาวก่อนใครนะคะเจอกันได้เลยนะคะส่วนเพลงนี้พาไปหาแสงแดดดวงอาทิตย์ Into the Sun นะคะกับ BTS ค่ะ

0: สวัสดีทุกฟังจากหลายๆด้อมด้วยนะคะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือมีอามี่แล้วก็ขอบคุณมากๆเนาะหลายคนที่แบบช่วยส่งคะแนนเพลงนี้ด้วยนะคะล่าสุดเข้ามาเป็น New Entry ในอันดับที่18แล้วด้วยนะคะกับ Into the Sun งานจาก BTS ในอัลบั้มอาริลังด้วยนะคะมีขอบคุณมานะคะจากพี่เอด้วยน้องเพชรบอกว่าขอบคุณ Into the Sun ดีใจกับพี่เอสำหรับสุขภาพที่ดีค่าต่างๆที่ดีแล้วก็การไม่มีโรคเป็นลาภอัปเสิร์ตคือจะบอกว่าอ่านแบบตอนที่ยังไม่ได้กดเข้าไปดูใช่ไหมเห็นคำว่าดีใจกับพี่เอ๋นึกว่าแบบดีใจกับเพลงนี้ในอันดับที่18นะคะเชื่อว่าพี่เอ๋น่าจะดีใจทั้งเพลงนี้เข้าชาร์ตแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกกันค่ะกลับมาทวนกันหน่อยว่าสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างสำหรับชาร์ตของเรานะคะ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
9: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
10: Sunshine Radio Good Life Good Music
11: Sunshine Top of the Week
12: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
13: Number 5Number 4.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือการอัปเดตชาร์ตของเรานะคะ5อันดับแล้วก็20อันดับก็ติดตามได้ในทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะอัปเดตเนาะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจก็คือเข้ามาใหม่นะคะ Fashion Zero กับ Taylor Swift อันดับที่19ด้วยที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ Into the Sun นะคะกับ BTS ด้วยอันดับที่18แล้วก็20นะคะแฟนไทยปะคะพี่ปิ๊กกริดเข้ามาแล้วนะคะกับพี่ๆ Girlie Berry นะคะมีคุณหนึ่งใช่มั้ยนะบอกว่าดีใจนะคะที่พี่แจ็คสันแล้วก็มาร์คพี่มาร์คเนี่ยอยู่ในแบบชาร์ตก็คือขยับขึ้นใช่มั้ยดูก่อนซิว่าอันดับที่เท่าไหร่แล้วนะคะแต่เสียใจที่กลิ่นฝนลงนะคะอย่างน้อยก็อยู่ในชาร์ตยาวนานมากนะกลิ่นฝนแล้วก็เดี๋ยวเชียร์เพลงอื่นต่อเนื่องเลยนะคะอ่ะเชียร์กันนะคะในทุกช่วงดีเจเลยเก็บคะแนนแล้วก็เลือกเพลงกันได้นะคะอยากให้เพลงไหนอยู่ในชาร์ตหรือว่าอยากฟังเพลงไหนก็เพิ่มเติมได้เหมือนเดิมที่ไลน์สัญชัยเรดิโอค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาคุณผู้ฟังงานนี้ต้องไปนะคะมีไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปอร่อยกับอร่อยเอาเรื่องนะคะรวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยให้คุณได้ชิมกันแบบจัดเต็มเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปถึง13ตุลาคมนี้นะคะที่ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะไม่ว่าจะเป็นติ่มซ่องติ่มซำเขตทาราเขตนะคะกุยช่ายกิมเฮงนะคะแล้วก็มีหลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนายปิงนะคะชอฉายหอมหมกแล้วก็หมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันว่างมากเลยค่ะแล้วก็หลากหลายเมนูอร่อยคุณผู้ฟังไปกันได้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยนะคะรพัฒน์บอกว่าวันจันทร์เราต้องไม่อ่อมนะคุณออยบอกว่าวันจันทร์สดใสก็ได้ค่ะเหรอทำไมทุกคนดูแบบไม่มีแรงไม่มีพลังในเช้าวันจันทร์เลยอะส่งพลังงานดีๆกันเยอะๆนะคะเราท่องไว้ว่าวันจันทร์สีเหลืองเราต้องสดใสนะคะใครทุกคนมีวันจันทร์ที่สดใสบูสต์พลังงานกันนะคะ

0: ลายคนชอบนะคะเพลงนี้งานจากคาริดค่ะกับนานั่นเองนะคะต่อเนื่องกับโต๊ะริมจากนนทนนท์แล้วก็คาตานะคะจากนูนิวแล้วก็โบกี้ไลออนด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะกับอันดับที่1ต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ที่3แล้วนะคะรสมากปังมากเลยค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่8อยู่ในชาร์ตของเราด้วยมีคุณผู้ฟังนะคะจากฟังจากคูเวตนะน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะเป็นแฟนคลับของนูนิวบอกว่ามาขอคาตาคือเราพัดเปิดปุ๊บเขาก็มาขอนะคะแล้วก็บอกว่าใครว่างใน TikTok อ่ะพิมพ์ตอบให้หน่อยว่าเพิ่งเปิดไปนะคะแล้วเมื่อกี้ก็มีคุณเบนจี้ตอบให้ใช่มั้ยแล้วพัดก็แบบว่าทําไมคุณเบนจี้พิมพ์ภาษาอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์แบบภาษาอาหรับหรอพิมพ์ภาษาแบบฟิลิปปินส์หรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือพิมพ์ภาษาอังกฤษนี่แหละจะชื่อเขายาวชื่อคุณคนนั้นยาวนั่นเองแล้วมันเป็นภาษาอื่นอ่ะเราพัดนึกว่าแบบอุ๊ยเก่งจังเลยตอบภาษาอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็คือจริงๆตอบภาษาอังกฤษขอบคุณมากๆเลยนะคะหลากหลายมากนะคุณผู้ฟังของเรานะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
3: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
3: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
2: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
3: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
2: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
5: เสร็จชันแน่
4: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4:00 น.สนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

็นนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่ายังไม่ออกจากราชมังเลยนะคะไปดูมาใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเนาะน่าจะอลังการมากนะแบบการโชว์ของเขานะคะงานจัด The Weeknd นั่นเองนะคะเขาเอา My Name ค่ะวันนี้หยิบเพลงนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วงแบบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคือศุกร์เสาร์ที่นี้แหละที่สิงคโปร์ก็มีการแข่ง F1 เนาะจากสนามมาเลแล้วก็มาต่อที่สิงคโปร์ด้วยนะคะแบมแบมของเรานะคะก็ได้ไปร่วมงานนะคะเป็น Adidas X กับ Mercedes Benz ด้วยนะคะก็มีโมเมนต์ออกมาก็คือถ่ายรูปกับน้องคิมิอันโตเนลี่นะคะเป็นนักแข่ง F1 นะคะก็คือตอนนี้เป็นคนที่มีคะแนนสูงสุดนะคุณผู้ฟังในฤดูกาลนี้ต้องมาลุ้นกันว่าน้องจะเป็นคนที่ได้แชมป์ในปีนี้หรือเปล่าสำหรับน้องคิมิจากเบนซ์ Mercedes Benz นะคะแล้วก็แบมแบมก็ได้ถ่ายรูปกับคิมิด้วยที่ตลกอ่ะเราพัดไปเจออันนี้ที่บอกว่าเมนคิมิเมื่อวานเป็นเหมือนกันหมดก็คือเจอคิมิยืนถ่ายคลิปเจอแบมทิ้งลูกไปหาพี่ไอดอลกันหมดนะคะแล้วแบบมีคลิปด้วยนะที่คนแบบนี่ไงเจอคิมิแต่เจอแล้วก็เจอแบมแบมแต่วิ่งไปถ่ายกับแบมแบมทิ้งลูกนะคะก็คือแบบเหมือนว่าตัวเองแบบแย่มากอะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละเขาบอกว่าคิมิไปดูสนามอื่นก็ยังได้ใช่ไหมแต่แบมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่เป็นแฟนคลับของคิมิอ่ะคือทิ้งคิมิแล้วก็ไปถ่ายรูปกับแบมแบมเยอะมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคะกับที่สิงคโปร์นั่นเองค่ะวันนี้หยิบเพลงนี้ของแบมไม่ได้ฟังกันนะขออภัยมากกว่าเพื่อนอ่ะ

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

มูนบอยค่ะตอนนี้กับเฟิร์สลอฟงานจากเฟิร์สวันด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีวันจากเจมินายนะคะ3เพลงในการเริ่มต้นชั่วโมงมื้อกลางวันของเราด้วยนะคะเราพัดเราลืมเปิดคาตาเวอร์ชันของโนนิวกับต้าอูนะคะนะติดไว้พวกนี้ทวงด้วยเนี่ยเดี๋ยวเปิดเวอร์ชันแบบโนนิวต้าอูเนาะสำหรับคาตานะคะแล้วก็ล่าสุดไปเห็นโนนิวอ่ะที่ไปคอนเสิร์ตงานแคทใช่ปะเป็นงานแคทเอ็กซ์ป๊อปใช่ไหมคือแคทอ่ะเขามีงานเอ็กซ์โปด้วยไงเราพัดก็เข้าใจว่าเป็นเอ็กซ์โปนะแล้วโนนิวพูดเอ็กซ์โปตลอดเลยแล้วเพิ่งมารู้ว่าแบบตัวเองพูดผิดใช่ไหมแล้วแบบหันมาแบบพูดผิดขอโทษอะไรเงี้ยน่าเอ็นดูน่ารักมากสำหรับโนนิวนะคะอ่ะก็ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะอีกหนึ่งเพลงที่คุณเลือกไว้แล้วก็รวมถึงผลิตโชคเดี๋ยวรอฟังนะคะ

จากบิลกินนะคะงานจากบิลกินอันดับที่7แล้วขึ้นมาจากอันดับที่11เลยนะคะแรงมากอยู่นะสัปดาห์ที่4นะคะคือคุณผู้ฟังของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นชาวร้อมไหนแค่มาอยู่กับเราแล้วก็ขยันแบบนี่แหละอัปเดตขอเพลงในทุกช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาร์ตก็มาลุ้นกันนะคะเพราะว่าก็เค้าเรียกอะไรนะตามใจทุกคนแน่นอนนะคะเพลงที่อยากจะฟังนะถ้ามีนะคะคุณผู้ฟังแต่บางทีก็อาจจะแบบว่าเล่นศิลปินที่คุณเชียร์ได้แต่อาจจะเป็นเพลงอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะไทยบ้างสกลบ้างคุณผู้ฟังเลือกด้วยระพัดเลือกบ้างอะไรแบบนั้นนะคะเมื่อกี้ไปดูแบบว่าคลิปหนึ่งยังคงอยู่กับเรื่องของ F1 ในช่วงนี้เพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่เพิ่งแข่งไปด้วยนะคะแล้วในคลิปนั้นแบบใส่เพลงนี้เข้าไปแล้วตลกดี

ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดก็มาอยู่ในอันดับที่3แล้วนะคะสัปดาห์ที่7ทะชาร์ตของเรากับเพลงนี้จากเป็กผลิตโชคนั่นเองนะคะแล้วก็เช็คลิสต์ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะงาน

มีคุณผู้ฟังของเราบอกว่าชอบตามแม่นะคะยังไม่เคยดูหนังเลยเพราะว่าเพลงนี้ประกอบหนังเรื่องแบบNotting Hill เนี่ยรู้ฟังนะคะอุ๊ยมันเป็นแบบฉากจำมากเพลงจำมากเลยนะคะกับเพลงของ Ronan Keating นะคะ When You Say Nothing At All นั่นเองนะคะทำไมถึงเปิดเพลงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไปดูคลิปหนึ่งของแบบเป็นช็อตเป็นคลิปสั้นของ F1 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีทีม Red Bull นะคะพี่ Max Verstappen นะคะเป็นนักขับที่เป็นแชมป์4สมัยใช่ไหมแล้วล่าสุดก็ได้แบบที่1ในสนามสิงคโปร์ด้วยนะคะก็คือเวลาเขาขับใช่ไหมเขาก็จะมีคนที่แบบคุยกับเขาด้วยอ่ะคุยในเรดิโอขับไปแล้วก็แบบคุยด้วยอ่ะเป็นเรสเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยที่แบบสื่อสารกับนักขับอ่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือคุยผ่านเรดิโอใช่ไหมแบบแม็กจะเข้าพิทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแม็กพูดอะไรไม่รู้ที่แบบเหมือนเรดิโอมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วทางด้านของอินจิเนียร์เนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยู่จะเข้าพิทหมายถึงว่าเข้าไปเปลี่ยนยางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบอยู่แบบว่าเซนอตติ้งอ่ะดูไม่ต้องพูดอะไรอะไรเงี้ยเงียบๆไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนว่าถ้าเงียบก็คือการส่งสัญญาณว่าแบบโอเคเห็นด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วแม็กก็เลยเงียบแล้วเพลงเนี้ยมันก็เลยขึ้นมาหลังจากเหมือนเป็นมีมนะคะก็หลังจากที่คุยกันจบเพลงเงี้ยก็โอเค thank you นะอะไรเงี้ยก็คือตามน้ำตามแผนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้ก็ขึ้นมาก็เลยนึกถึงเพลงนี้งานจาก Ronan Keating นั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายคนต้องแบบคุ้นแหละถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันหนังนะคะแต่ก็เป็นเพลงที่ได้ยินตลอดนะคะ Enjoy the day. Enjoy the music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good Life Good Music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คิดว่าสองเพลงนี้ก็น่าจะต่อเนื่องกันได้ดีด้วยเหมือนกันนะคะงานจากต้าอู่นะคะกับละลายนะคะและก็แซมสมิธด้วย I'm not here to make friends นะคะฉันมาหาแฟนเท่านั้นจ้าฉันไม่ได้มาหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบเดินเข้าไปในคลับในผับอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็พูดประโยคนี้หรอสองเพลงนะคะเรียกว่าต่อเนื่องกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคุณผู้ฟังบอกว่าต่อเพลงแบบไม่ให้หายใจกันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบฟังแล้วไม่รู้เลยว่าต่อใช่ไหมล่ะเราพัดออกเวลาที่เราเปิดเพลงอ่ะเราพัดไม่ฟังเพลงก็ได้เพราะว่าเราต้องทำอย่างอื่นใช่ไหมเราต้องมีสมาธิเราต้องแบบเบาเสียงเพลงในหูลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบคิวเพลงต่อไปอะไรแบบนั้นหรือว่าหาข่าวใดๆก็จะแบบไม่ได้ฟังเสียงเพลงที่เปิดนะคะแต่เวลาจะต่อเราพัดจะต้องเปิดเสียงขึ้นมาฟังว่าเราต่อเพลงได้เนียนหรือเปล่านะคะถ้าว่าต่อเพลงได้เนียนตามที่ตั้งใจไว้เอาแฮปปี้มีความสุขกับการจัดรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังอ่ะพูดถึงเรื่องของเพลงนะคะล่าสุดนะคะทางด้านของ Sony Music นะคุณผู้ฟังก็คือออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าข่าวนี้มีประเด็นน่าสนใจมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่อง AI แย่งงานนักร้องนะแต่เกี่ยวกับการขโมยเสียงศิลปินแล้วก็การโกงรายได้จากยอดสตรีมเพลงด้วยนะคะก็คือ Sony Music เอาจริงเดินหน้าขอให้แพลตฟอร์มต่างๆลบเพลงที่ใช้ AI เดินแบบเสียงศิลปินในสังกัดนะคะโดยภายในสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะบริษัทก็ได้ยื่นคำขอลบเพลงไปแล้วมากกว่า 260,000หน่วย10 100 1,000 10,000 260,000 เพลงนะคะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากประมาณ 135,000 เพลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งศิลปินที่ถูกนำเสียงไปเดินแบบมีทั้ง Harry Styles Adele Britney Spears Queen Michael Jackson ปัญหาคือเพลงเหล่านี้เนี่ยอาจทำให้แฟนเพลงเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานจริงของศิลปินทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้นำเสียงไปใช้เลยนะคะก็นี่แหละอีกเรื่องที่น่ากังวลก็คือมีคนใช้บอทเปิดเพลงซ้ำๆเพื่อปั่นยอดสตรีมหวังรับส่วนแบ่งรายได้จากแพลตฟอร์มทำให้เกิดคำถามว่าเงินที่ควรจะเป็นรายได้ของศิลปินตัวจริงกำลังถูกเบียดเบียนไปหรือเปล่านะคะทางด้าน Sony Music ก็ออกมาเกี่ยวกับจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆฟังเพลงแล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินจริงๆกันดีกว่าทุกคนต่อเนื่องกันเลยกับพี่เบนชลาทิตย์ค่ะ Destiny

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ขอบคุณทีมแม่เคะที่มารับเพลงของลูกเมะด้วยจูบด้วยค่ะกับเซฟโซนค่ะรักสุดใจนายแฟนบอยนะคะเสียงของต้นมาติมันนั่นเองนะทุกฟังพูดถึงเรื่องของการจูบเนาะเพิ่งจะดูซีรีส์เรื่องวันทรีฮิลมาใช่ปะเมื่อคืนก็คือมีแบบตัวละครที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนรักแล้วแต่เผลอไปจูบกับอีกคนอะไรเงี้ยบอกว่ามันไม่มีความหมายอะไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนึงก็ตอบมาว่าจูบอ่ะมีความหมายเสมอแหละต้องมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในจูบนั้นเสมอแหละอะไรแบบนี้นะคะก็เลยพอเปิดเพลงนี้ก็เลยนึกถึงนะคะส่วนเพลงนี้ค่ะเรื่องมหัศจรรย์กับโซฟาทิ้งท้ายชั่วโมงเที่ยงนะ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

สุดเพลงนี้อยู่ในอันดับที่4แล้วนะคะงานจากแจ็คสันหวังเดี๋ยวทุกฟังมาแรงมากเหมือนกันหลายคนส่งคะแนนให้กับเพลงนี้ด้วยนะคะสัปดาห์ที่2ในชาร์ตของเราจากอันดับที่19นะคะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็มีไปต่อไหวไปต่อใหม่นะคะเบนซ์ข้าวขวัญ นะคะกับหายมาร่วมฟีดด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นกับเพลงที่มันเอียวอมมากคุณผู้ฟังอย่ามากกว่าฉันก็พอนะคะก็วินดีแล้วก็ Violet Vortier นั่นเองค่ะคือเอียวอมคือติดอยู่ในหัวแล้วก็ฮัมเพลงนี้ตลอดเวลาเลยด้วยนะคะเป็นเพลงที่มาแรงมากเหมือนกันส่วนเพลงนี้เจ้าของรอยยิ้มค่ะงานจากโอบนิธินะคะ

คะน้องเพชรเลือกไว้ค่ะลิปตาและยามีนาพูดีแคทนะคะถ้าเลือกเพลงแบบเพื่อนไม่จริงมาต่อเนื่องได้นี่จะดีมากแต่ทำไม่ได้ไง เพราะว่าหรือว่าทำได้นะเพราะว่าเป็นเพลงของพูดีแคทนะคะ อันนี้มีนานะมาฟีดด้วยนะคะลิปตาปล่อยเพลงรัวๆเลยเนาะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานดีๆนะคะนี่เลยกับSunshine Exclusive ของเรานะคะตอน Spooky Party ไหนไปปาร์ตี้กันหน่อยดีกว่านะคะห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาร่วมกับ Sunshine Radio นะคะก็ชวนคุณผู้ฟังนะคะมาสนุกกันในค่ำคืนฮาโลวีนค่ะสุดแฟนซีกับกิจกรรม Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party ไหน Eat Sing Move นะคะ at The Park Restaurant and Cafe ค่ะให้คุณได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูนะคะกับการอีทนั่นเองมาอีทกันนะคะซิงค่ะร้องเพลงสุดเสียงนะคะคาราโอเกะไม่จำกัดแนวเลยแล้วก็ให้คุณได้มาโมฟกันขยับออกสเต็ปไปด้วยกันนะคะเกมสนุกๆจากดีเจลุ้นรับของรางวัลล็อกกี้รอด้วยนะคะมีเพนน่านะคะกับฮาโลวีนแฟนซีด้วยนะคะแล้วก็มีชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมแปซิฟิกพาร์คนะคะคุณผู้ฟังเจอกัน31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปใครที่สนใจกิจกรรมก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ LINE Official Sunshine Radio นะคะรับจำนวนจำกัดนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆกับห้องอาหารเดอะพาร์คและเจ้าหน่อยคาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะคะโทรได้0383286000แล้วก็0863260257แล้วก็ LINE Official นะคะ LINE ID กับ Pacific Park ศรีราชาด้วยนะคะแฟนใครปะคะเมื่อกี้เห็นใครสักคนนะส่งมาใช่ป่ะที่แบบเป็น PP กับนูเนลไปเต้นด้วยกันหรอนะคะคนสวยเจอกันมาทำชาเลนจ์ด้วยกันใช่ไหม

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

เป็นเพลงจากปามี่ค่ะความเจ็บปวดต่อเนื่องกับครั้งสุดท้ายมีรู้ฟังถามว่ามีใครขอมาเราพัดเปิดเองนะคะส่วนเพลงนี้คุณรู้ฟังเรื่องมานะคะน้องเป็ดจะฟังกับมา

0: เป็นเพลงในอัลบั้มเดี่ยวของพี่แดกนะคะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้ทรยศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสั้นๆได้ค่ะว่าข้างนอกฝนตกหนักเดี๋ยวเราไปเช็คดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยมีแพลนว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องโดนก๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่าแต่ถ้าหากว่าฝนตกก็คือไม่ไปไหนแล้ว
1: Enjoy the day enjoy the music
2: 5 4 3 2 1 1 1 1
3: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
5: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
6: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
7: Life, good music.
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
8: Live now on Sunshine Radio The best one hit music station
0: คุณกระแตบอกว่าเก็บคะแนนฉ่ำเลยก็เราอยู่หลายด้อมมาเนาะไหนจะเก็บคะแนนให้แจ็คสันหวังเก็บคะแนนให้มาร์คต้วนเก็บคะแนนให้กับเฟิร์สวันเก็บคะแนนให้กับเติ้ลอีกเนี่ยได้เลยก็อ่ะชอบเพลงไหนก็เก็บคะแนนได้หมดเลยที่คุณชอบนะคะดีเจฟิล์มมาไม่ทันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนตกหนักมากนะคะก็เดี๋ยวออกไปดูสภาพฟ้าฝนว่าเราพัดจะไปร้านสะดวกซื้อได้หรือเปล่านะคะจริงๆอยู่ใกล้ๆโรงแรมนี่แหละนะคะแต่ไม่มีร่มเดี๋ยวต้องไปขอยืมร่มพี่เบลที่โรงแรมแล้วแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปียกซะก่อนนะคะตั้งใจว่าวันนี้จะกินอะไรร้อนๆคงต้องฝากท้องแบบเป็นอะไรนะมาม่าในร้านสะดวกซื้อแล้วแหละนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะพรุ่งนี้เจอกัน11โมงเช้านะคะทิ้งท้ายหนึ่งเพลงที่คิดว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศนะคะก็คือ Stop the Rain นะคะ Trouble กับ IM ค่ะมีความสุขกับวันจันทร์นะทุกคนพรุ่งนี้วันหยุดเนาะพิกไทยมากับพี่แบงค์ด้วยนะคะสารพัดก็มา11โมงเหมือนเดิมมีความสุขกับวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ทำไมวันนี้ธีมฝนนะฮะเพราะวันนี้พัทยาฝนตกหนักมากครับตั้งแต่ช่วงแบบประมาณบ่ายโมงอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะฮะก็เลยขอสัก2เพลงหน่อยแล้วกันนะฮะอยู่ที่ไหนครับทำอะไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังมีเจอฟ้าฝนบ้างไหมครับนะฮะอย่างบางพื้นที่เองบอกว่าฝนไม่ตกเลยนะครับขอให้ฝนไม่ตกนะครับขอให้ฝนไม่ตกมาแล้วครับสวัสดีใบสองนะครับเริ่มต้นวันจันทร์ไปด้วยกันนะครับในช่วงบ่ายฟิล์มดูแลต่อเนื่องจากคุณรพัฒน์ระดานะครับแล้วก็นั่งเป็นเพื่อน4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ4ชั่วโมงจากนี้ไปเพลงไหนอยากฟังก็ส่งแฮปฟิล์มได้ทั้งไทยแล้วก็สากลเหมือนเดิมนะครับช่องทางก็คือ Line @sunshineradio ได้เลยนะแล้วก็สวัสดีทั้ง 104.75 สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลครับแล้วก็รวมถึง 95.25 ในพื้นที่พัทยาครับกับ Sunshine Radio นะครับช่องทางไหนก็รับฟังกันได้นะครับเลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะมีทั้งเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับที่คุณสามารถฟังเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดเครื่องไว้ได้ฟรีทาง Android แล้วก็ iOS เซิร์ชชื่อเดียวกันกับ TikTok ได้เลยนะครับนั่นคือ Sunshine Radio Thailand นะครับแล้วก็มาช่วยกันเลือกเพลงเติมเพลย์ลิสต์ในช่วงบ่ายได้นะครับสวัสดีข้อความทางไลน์ด้วยนะแล้วก็รวมถึงทาง TikTok Live ด้วยนะครับต้นชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเรานะครับนั่นคือทองเงินไปนะครับช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาเงินทุนนะครับต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินแล้วครับเพียงนำทองมาฝากขายนะครับที่ร้านทองมาเงินไปได้เลยบริการรับขายฝากทองมากกว่า500สาขาทั่วประเทศนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครับครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองเลยรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินที่สูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงๆนะครับเพียงแจ้งว่าฟังมาจากSunshine Radioนะก็จะได้โปรโมชั่นด้วยนะครับก็คือมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปคุณจะได้วงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 นะครับแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือน4สัญญาตลอด4สัญญาเลยนะครับสัญญา4เดือนนะครับแล้วก็ด่วนเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านนะครับแอดไลน์เพิ่มเติมที่ HONGMA Assign ทองมาได้เลยครับรวมถึง Central Marina Outlet พัทยาครับกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ก็มีเยอะมากๆเลยนะครับใครสนใจนะฮะก็ปักหมุดไว้ได้ครับแน่นอนว่าตอบโจทย์ในทุกช่วงเวลานะครับตั้งแต่ช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืนเลยต้อนรับในช่วงของเดือนตุลาคมแบบนี้กิจกรรมแล้วก็เทศกาลสุดพิเศษมากมายจริงๆครับโปรโมชั่นช้อปปิ้งก็มีอย่างเดือนนี้เองนะครับ Central Marina เองเขาเตรียมกิจกรรมมาไว้เพื่อที่จะสร้างสีสันแล้วก็มอบประสบการณ์สุดสนุกให้คุณผู้ฟังนะครับอย่างในช่วงของวันที่24ถึง25ตุลาคมเนี่ยจะมี Pickleball Tournament นะครับเป็นการแข่งขันพิกเกอร์บอลสามารถที่จะร่วมสัมผัสความสนุกความท้าทายไปกับการแข่งขันกีฬาอย่างพิกเกอร์บอลได้นะครับรวมถึงซุมบ้าแดนซ์ก็จะมีในทุกวันพุธเลยนะครับชวนทุกคนมาออกกำลังกายแล้วก็ปลดปล่อยพลังเก็บเสียงเพลงแล้วก็จังหวะเต้นสนุกๆไปด้วยกันนะครับใครที่เป็นสายแดนซ์อยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าคลาสแล้วก็มาสนุกกับซุมบ้าแดนซ์ในทุกวันพุธกลางสัปดาห์ตลอดเดือนนี้ได้โรบินสันแฟชั่นแฟร์ครับจะเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนะครับพบกับงานแฟชั่นที่รวบรวมสินค้าไอเทมหลากหลายมาไว้ให้เลือกช็อปแล้วก็จะมีในช่วงปลายเดือน Acceleration of Wonder ครับในวันที่30ตุลาคมนะครับแล้วก็ยาวไปถึงวันที่6มกราคมต้นปีหน้าเลย2570นะครับเตรียมพบกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและความอัศจรรย์ในช่วงของปลายปีได้เลยที่นี่ศูนย์การค้าอย่าง Central Marina Outlet พัทยาครับ

0: หนึ่งงานจาก BTS นะฮะนี่คือ Into the Sun นะฮะแน่นอนเพลงนี้ก็เข้ามาอยู่ใน New Entry เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีเหล่าอาร์มี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจาแล้วก็พี่เอด้วยนะครับสวัสดีนะครับมา Request แล้วก็มาส่งคะแนนขอบคุณเพลงนี้ด้วยนะเข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วคุณผู้ฟังส่วนตอนนี้มาทบทวนดีกว่าว่า5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดมีเพลงอะไรบ้างครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5 Number 4

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวนฮะเพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้า Pacific Park ครับแล้วก็โรงแรม Pacific Park ด้วยนะอย่างพาร์ทโรงแรมเองก็จะมีห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe นะครับที่ก็มีการรับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่ด้วยนะใครสนใจอยากที่จะใช้บริการได้เลยนะครับอร่อยสะอาดบริการมืออาชีพแล้วก็ครบจบในที่เดียวเลยสำหรับงานเลี้ยงงานบุญนะครับหรือว่าจะเป็นงานสัมมนางานอีเวนต์ทุกรูปแบบเลยนะครับขั้นต่ำเบาๆครับเริ่มต้นเพียง1ซุ้ม50เสิร์ฟต่อซุ้มนะครับแล้วก็อาหารก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยครับจะเลือกเป็นอาหารไทยญี่ปุ่นมีส้มตำไก่ทอดนะครับแล้วก็ยำรสเด็ดแล้วก็ของหวานอีกมากมายบริการครบวงจรนะครับทั้งอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งสวยงามพร้อมพนักงานดูแล3ชั่วโมงครับติดต่อได้เลย0909738981ครับส่วนนี้คือหนึ่งงานล่าสุดจากพี่พีกฤตนะฮะได้ฟีเจอริ่งกับ Girlie Berry ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
0: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงเวลาของการแนะนำเพลงใหม่ครับ Sunshine New Release ประจำวันจันทร์นะฮะต้นสัปดาห์ในบ่าย2นิดๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับปลายชั่วโมงเองก็จะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะฮะเพลงหนึ่งที่ Request เยอะมากๆเลยนะครับนั่นคืองานจากเติ้ลมัตติมันฮะเพลงนี้มีชื่อว่าจูบนะฮะหรือว่า Safe Zone นะครับจากละครเรื่องรักสุดใจในแฟนบอยหรือว่า Mr. Fanboy Series ครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาใหม่เมื่อกี้มือลั่นคุณผู้ฟังนะฮะแน่นอนครับอีกหนึ่งเพลงเลยที่คุณผู้ฟังเองก็รอมานะฮะนี่ก็วันที่12แล้วนะฮะเพลงนี้ปล่อยมาตั้งแต่วันที่10นะฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ใน Sunshine Radio เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือเพลงใหม่จากลิปตาครับพี่คาโตะแล้วก็พี่แทนซึ่งความพิเศษของเพลงนี้ได้พี่ณโพลิแคทนะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าไงเพื่อนรักไม่คิดไม่ฝันนะฮะว่าเขาจะมาโคจรแล้วก็ทำเพลงด้วยกันนะฮะดีใจที่มีโอกาสได้เปิดเพลงนี้ครับ

นี่คือในงานล่าสุดจากลิปตาที่ได้พี่นะโพลิแคทนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับนี่คือว่าไงเพื่อนรักการที่เราเรียกเขาว่าเพื่อนรักก็คือวิธีเดียวที่เราจะบอกรักเขาเนี่ยว่าคิดได้ไงมิวสิกวิดีโอปล่อยแล้วนะคุณผู้ฟังไปตามดูกันได้หรือถ้าเกิดชอบเพลงนี้ถ้าฟังแล้วชอบจังเลยก็มารีเควสต์ได้นะครับทุกช่วงดีเจแล้วก็มาส่งคะแนนได้เหมือนกันนะครับในทุกช่วงดีเจเลยขอบคุณด้วยกับสุภาลัยเซนนะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนพัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับห้องใหญ่อยู่สบายเริ่มต้น 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ถึงเวลา unlock your sense เพิ่มเติมติดต่อ1720หรือ www.supalai.com ได้เลยครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: อีกหนึ่งเพลงดีกว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงใหม่ช่วงนี้แบบพี่ดีเจชอบเพลงอะไรบ้างนะครับชอบหลายเพลงเลยนะครับเช่นหนึ่งงานล่าสุดจาก The Toys แล้วก็ร่วมงานกับน้องปันนะฮะนี่คือเขียวเหลืองแดงหรือว่า Get High แนะนำเพลงใหม่อีกเพลงในชั่วโมงนี้ครับ Sunshine New Release ครับ yeah.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงแน่ดูรายการต่อในชั่วโมงที่2นะครับช่วงเวลาหลังบ่าย3โมงนะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ส่งแฮปฟิล์มได้เลยนะครับชั่วโมงนี้ทิ้งท้าย1เพลงนะครับเป็นงานจากพินเฮดเบอรี่ครับชื่อเพลงว่า Where I Left Myself

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์รองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์รองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสตอรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชั้นแน
3: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
5: สนใจวางแผนสื่อ

หนึ่งงานจากทิกเกอร์นะครับนี่คือผิดหน้าที่นะครับหนึ่งเพลงที่ได้อาร์จาก4 Eve มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าก็คือหนึ่งงานจากนนทนนท์นะครับได้เพื่อนอย่างเจฟซาเตอร์นะครับมาร่วมฟีเจอริ่งเหมือนกันนะฮะนั่นคือ Time Flies แล้วก็มีใกล้เกินนะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังเลือกเพลงนี้เข้ามานะครับจาก Gemini นั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ของ Ford รอปล่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเปิดให้นะตอนนี้บ่าย 3:26 น.ครับคุณผู้ฟังเรามีนัดกันในช่วงปลายเดือนนะครับที่ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีวชานะครับครั้งนี้เราชวนคุณแม่ปลดล็อกโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนวันฮาโลวีนสุดแฟนซีนะครับกิจกรรมครั้งนี้คือ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move นะครับก็จะได้ทั้งกินนะครับอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายเมนูพิเศษนะครับในช่วงของวันฮาโลวีนนะครับมีสิ่งก็คือร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันนะครับเอาไม่จำกัดแนวเลยกดมาได้เลยนะครับแล้วก็มา move เต้นออกสเต็ปไปด้วยกันนะครับเกมสนุกๆจากเหล่าดีเจแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw แล้วก็กิจกรรมเพ้นท์แน่เพ้นท์ร่างกายในทีมฮาโลวีนแฟนซีชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ศรีราชาด้วยเราจะเจอกันในวันเสาร์ที่31 ตุลาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับทีมในครั้งนี้ก็จะเป็นการแต่งตัวแบบในทีม Glitter Neon นะครับมีช่างภาพพิเศษนะครับที่จะมาเก็บภาพสวยๆนะครับที่เป็นช่างภาพมืออาชีพเลยนะครับไว้ให้คุณอวดลงโซเชียลฟรีตลอดทั้งงานสอบถามรายละเอียดลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยที่ LINE Official @ Sunshine Radio นะครับด่วนนะจำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นนะครับขอบคุณกิจกรรมดีๆด้วยกับทางห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาครับ2หมายเลขที่ติดต่อแล้วก็บุ๊กกิ้งได้ถ้าคุณกำลังมองหาที่พักกลางใจเมืองศรีราชานะครับ0383286000 0863260257หรือ LINE ID @ Pacific Park Hotel ได้เลย

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
5: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
6: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสทอรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสทอรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสทอรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูรายการต่อในช่วงเวลาหลัง 4:00 น.นะครับเป็นช่วงเวลาที่จะได้ลุ้นตัวชมภาพยนตร์กันใหม่แล้วล่ะครับในสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟัง 4:00 น.ตรงนะฮะไปดูโจทย์ได้ทาง Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand ได้เลยครับช่วงนี้ภาพยนตร์น่าสนใจเยอะนะครับมีคุณผู้ฟังมารับตั๋วไปละ2ท่านนะฮะแล้วคุณผู้ฟังท่านอื่นล่ะครับที่ได้ตั๋วไปแล้วสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้มารับหรือยังเอ่ย

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

นี่คือหนึ่งงานจากนุนิวชวรินทร์นะฮะแล้วก็ได้ตาอู่พิทยานะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับกับคาตาในอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เขามาร่วมงานกันนะฮะเดิมทีก็เป็นการฟีเจอริงกับพี่โบกี้ไลออนใช่ไหมก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากน้องบีมวรนันท์นะครับชื่อเพลงว่าแฮมน้ำตาแล้วก็สวัสดีหลายคนที่อาจจะเพิ่งสเตจูนเข้ามาในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับรับฟังกันได้ทางออนแอร์แล้วก็ออนไลน์นะครับ 95.5 ในพื้นที่พัทยาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับแล้วก็ทาง TikTok Live ที่คุณสามารถแกล้งเข้ามาอยู่ด้วยกันได้นะครับทุกวันทุกช่วงดีเจเลยนะฮะช่องทางก็คือ TikTok Live ของ Sunshine Radio Thailand นะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นตัวชมภาพยนตร์กันนะล่าสุดมีนี่เลยคุณสมนุ้ยส่งข้อความมาเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้คุณสมนุ้ยน่าจะอยากได้ตั๋วชมภาพยนตร์นะครับไม่แพ้กันนะฮะกับคุณน้องดอกทานตะวันนะครับที่ส่งคำตอบเข้ามาเร็วเหมือนกันนะฮะรวมถึงนี่เลยคุณธวัชชัยนะฮะก็มาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้ด้วยนะเดี๋ยวผมลงทะเบียนให้นะครับใครที่พร้อมแล้วไปดูโจทย์ได้เลยครับทาง Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand นะคุณผู้ฟังส่วนเดือนนี้เรามีนัดกันนิดหน่อยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับนั่นคือกิจกรรม Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night ครับ Eat Sing Move นะครับชวนคุณมาปลดล็อกโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแฟนซีนะฮะกิจกรรมครั้งนี้เราจัดขึ้นที่ห้องอาหารThe Park Restaurant and Cafe นะครับจากโรงแรม Pacific Park ศรีราชางานนี้เราก็จะ eat ก็คืออิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูพิเศษในวันนั้นนะครับมีร้องเพลงให้สุดเสียงนะครับกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนวนะฮะแล้วก็ไม่จำกัดวัยด้วยนะครับตอนนี้ไม่กล้าพูดเลยนะครับว่าสุภาพสตรีที่อายุสูงสุดในกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นใครนะฮะแต่ว่าร้องเพลงดีแน่นอนนะครับแกล้งๆมาฟังเพลงก็ได้นะครับหรือว่าจะ move ครับออกสเต็ปแล้วก็เต้นไปด้วยกันพร้อมกิจกรรมสนุกๆจากเหล่าดีเจนะครับลุ้นรางวัลพิเศษ Lucky Draw แล้วก็กิจกรรมเพ้นหน้าเพ้นร่างกายในทีม Halloween Fantasy ชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับครั้งนี้เราจะจัดในวันที่31ตุลาคมนะครับเป็นวันเสาร์นะฮะในช่วงเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปทีมการแต่งตัวนะครับก็จะเป็นแนว Glitter Neon นะครับพิเศษเราก็จะมีช่างภาพมืออาชีพเหมือนเดิมนะที่จะเก็บภาพสวยๆให้คุณไว้อวดลงโซเชียลฟรีตลอดทั้งงานสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะลงทะเบียนกิจกรรมก็แอดไลน์ได้เลยครับ Sunshine Radio นะครับด่วนแน่จำนวนจำกัดเรารับ20ที่นั่งเท่านั้นนะฮะขอบคุณกิจกรรมครั้งนี้กับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับอยู่ติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชา0383286000หรือ0863260257ได้เลย

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5Number

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวนแฮปเพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของกินวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็น2วันสุดท้ายของงานนี้นะใครที่ชอบทานของอร่อยอยู่แล้วนะครับแนะนำงานนี้เลยนะครับนั่นคืออร่อยเอาเรื่องนะครับกับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชางานนี้ก็รวมของเด็ดเมนูดังนะครับมาให้เลือกชิมกันแบบฟินมากๆจัดเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบๆสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบมีลูกชิ้นในปิงฉอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกนะครับแล้วก็มีกุยช่ายกิมเฮงซอสนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมาทุรสทองม้วนนะครับแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินๆผมชอบกินชาไทยบ้านเค้กฟรุ๊ตแซ่บสับปะรดปั่นพริกเกลือและเมนูอร่อยที่ขนทับมาอีกเพียบเลยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้2วันสุดท้ายนะครับถึง13ตุลาคมนะครับชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คโรบินสันศรีราชาได้เลย

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
8: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาของการลุ้นตัวชมภาพยนตร์นะครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing นะแต่ว่าตอนนี้ฟิล์มมี1เพลงใหม่ครับแนะนำคุณผู้ฟังนะฮะเพลงนี้ชื่อว่า Into Deep งานจากจุน

ึ่งงานจากโอลิเวียดีนนะฮะเมื่อสักครู่นี้เปิด Into Deep นะครับก็เลยชวนมา Dive แล้วก็ Deep ไปกับโอลิเวียอีกหนึ่งเพลงนะฮะก่อนหน้านี้คือหนึ่งงานจากจุนส์นะครับมีคุณผู้ฟังส่งคะแนนมาให้ด้วยนะฮะบอกว่าชอบนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าขอเติมเพลงสากลหน่อยนะครับอยากได้เพลงสากลนะฮะมีสากลอะไรแนะนำที่อยากเปิดไหมนะครับคือ ช่วงนี้ในฝั่ง Spotify นะครับคือเขาจะมีเพลงสากลจากศิลปินที่เป็นฝั่งของอินเดียคุณผู้ฟังอินเดียก็น่าสนใจหลายศิลปินเลยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสอัปเดตหรือเปล่าแต่ว่าถ้ายังไม่มีอัปเดตด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเป็นคลื่นวิทยุที่อัปเดตให้ฟังสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะศิลปินคนนี้ครับก็เป็นสาวแบบจากฝั่งของอินเดียแหละเขามีชื่อเพลงว่า Mystery นะครับเป็นงานจากราวินา

0: นี่คือหนึ่งงานสากลครับจากราวินาออโรรานะฮะก็เป็นสาวอินเดียคุณผู้ฟังเขาเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นอินเดียอเมริกันนะฮะเป็นศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงแนว R&B ร่วมสมัยโซแจ๊สป๊อปนะครับก็เป็นเชื้อสายอเมริกันชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียนะก็มีปล่อยมาหลายอัลบั้มแล้วนะครับน่าจะถึงตอนนี้ก็น่าจะสัก3อัลบั้มแล้วนะครับก็ถ้าชอบมูดนี้ก็ลองหาฟังดูได้นะ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: ส่วนตอนนี้ได้เวลามาลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Know How Now Showing แล้วนะครับจาก SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์3เรื่องมาแนะนำเหมือนเดิมเลยครับเรื่องแรกก็คือ Runnerพี่บึกโคตรคนชนนรกนะฮะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ระทึกขวัญที่นำแสดงโดยอลันริสันโอเวนวิลสันโรดริโกซานโตโรแล้วก็เลล่าจอร์ดนะครับกำกับโดยผู้กำกับอย่างสกอตต์วานะครับเข้าฉายวันที่15ตุลาคมนี้นะครับส่วนเรื่องที่2นะฮะก็คือเรื่องต้องรอดจากวานนี้นะครับเวลฟอร์นะเป็นแนวดราม่าแอดเวนเจอร์ระทึกขวัญนำแสดงโดยออสตินแอบลัมนะครับมีจอชบรอลินนะครับแล้วก็อลิสโซเบตซูกำกับโดยผู้กำกับอย่างไบรอันดัฟฟินนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องที่ชื่อว่าสตรีทไฟเตอร์นะครับเรื่องนี้ก็เป็นแนวแอคชั่นระทึกขวัญแฟนตาซีนะครับที่นำแสดงโดยโนอาซันติเนโอนะครับมีแอนดรูว์โคจิคาลิน่าเหลียงนะครับแล้วก็เจสันโมโมนะครับกำกับโดยคิตาโอซากุระงินะฮะเข้าฉาย15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหก็เป็นเกมที่เล่นตั้งแต่สมัยเด็กนะมาภาคคนแสดงแล้วนะครับก็ลองไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ Street Fighter ครับแล้วก็สัปดาห์นี้คำถามของเราก็คือว่าโอเว่นวิลสันเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับระหว่าง In the Grey นะครับเหลี่ยมจรชนคนเหนือเทานะครับในข้อ SF ข้อ A นะหรือจะเป็นข้อ B ครับ Runner พี่บึกโคตรคนชนนรกนะฮะเลือกคำตอบได้แล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อส่งหาฟิล์มได้ทาง LINE Official SI Sunshine Radio ได้เลยครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
5: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexWing More
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงแรกดูอะไรกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับ Spend Time ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับหลายพื้นที่เจอฝนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพัทยาฝนตกเรียกว่าก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะแล้วก็เริ่มซาแล้วนะคุณผู้ฟังบอกแล้วก็มีสายฝนก็จะย้ายไปโซนของศรีราชานะครับบอกว่าตอนนี้กำลังแบบหนีฝนอยู่เลยนะครับก็น่าจะค่อยๆตกแหละหลายพื้นที่นะครับแล้วก็โซนไหนที่อาจจะน้ำท่วมง่ายขอให้ไม่เจอฝนนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ต้องการเพลงไหนที่ทำให้เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีหรือว่าพาคุณกลับบ้านที่ดีหรือเปล่าครับส่งหาได้ทาง LINE Official มีคุณจักนะครับแนะนำเพลงใหม่จากพิกซี่มานี่คือ Dusty ครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ครับชั่วโมงแน่ลุยต่อครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

หนึ่งงานจากน้องฟอนะครับนี่คืออยู่เฉยๆก็น่ารักนะครับ Please Be Mine นะครับเพลงนี้เล่นให้กับพี่สุ Be My Love นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ของฟอใช่ไหมฮะแต่ว่าเพลงยังไม่มาเลยก็เลยหยิบเพลงนี้มาเล่นให้ก่อนนะครับพี่ก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากลิสานาลิสานะครับชื่อ My Daisy นะครับแล้วก็มีภาษาดอกไม้ของพี่ป๊อปปองกูลนะครับเพลงใหม่ของ Off Road กันทพลนะฮะฉันไม่รู้ชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอนะครับแล้วก็รวมถึงไว้ไว้ฮันกับฟุ้งและกลิ่นดอกไม้จากนิวเวอรี่ช่วงนี้มีอีกหลายคิวเพลงนะครับที่คุณช่วยเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใจเจ้าเอ๋ยนะครับรีเควสเพลงเข้ามานะครับแล้วก็มีรวมถึงคุณอาอุ้มด้วยเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ก่อน Good Morning Teacher อะตอมชนะกันครับ

านที่ช่วยเลือกเข้ามาจากคุณแอ้มอุ้มใช่ไหมนะผมต้องอ่านชื่อถูกสินะนี่คือไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงนะคุณที่ขอเข้ามาคือใครอ่ะคุณมานิดานั่นไงผมจำผิดจริงด้วยนะฮะอ่ะนี่คือหนึ่งงานจาก Buddha Bless นะครับแล้วก็ได้เกลียนพีทมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับตอนนั้นคนที่เป็นเกลียนพีทก็คือพี่สแตมพี่วัดเอื้อถาวรสุขนะฮะคุณอย่าขำผมสิหลายคนขอเพลงอะผมก็จำสลับไปสลับมาเปิดเพลงไม่ผิดก็ดีแล้วนะฮะแล้วก็มีอะตอมชนะกันนะฮะ Good Morning Teacher นะครับขอเลื่อนลงมาดูหน่อยนะระหว่างคุณใจเจ้าเอ๋ยที่ request เพลงของอะตอมชนะกันส่วนคุณอาอุ้มนั้นขอเพลงอะไรนะครับขอดูซิโหลดช้าเหลือเกินโหลดช้าเหลือเกินนะฮะอ๋อคุณอาอุ้มมาส่งคะแนนเฉยๆไม่ได้ขอเพลงส่วนเพลงนี้ตั้งใจเปิดครับเพราะว่ามีทั้งแฟนเสียงของพี่ตู่ภพธรแล้วก็ติโตจากเมอ

หนึ่งงานล่าสุดจากแจ็คสันหวังนะครับนี่คือ Thank you นะฮะหนึ่งงานความหมายดีเหลือเกินนะครับผมฟังครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยว่าสื่อสารถึงแฟนคลับของแจ็คสันหวังนะครับแล้วก็หลายคนที่เป็นแฟนคลับของเขาเหลือเกินนะฮะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทีมหวังหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจผิดไหมเพราะว่าแบบตั้งแต่พี่แจ็คสันหวังไวรัลแล้วก็ดังมากๆเลยนะครับในช่วงที่แบบเขาเริ่มแบบมาทำโซโล่อะไรเงี้ยเวลาผมอยู่บนท้องถนนทีไรนะครับหลังรถเนี่ยปกติแล้วผมจะเจอแบบวัดท่าไม้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมรถคันนั้นสีอะไรเช่นแบบรถสีดำติดสติกเกอร์สีเหลืองนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเห็นทีมหวังนะครับทีมหวังเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในจังหวัดอื่นเนี่ยมีสติกเกอร์อะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นเริ่มเป็นละกันเป็นเนทีฟพัทยาเนี่ยผมจะสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเวลาออกไปบนท้องถนนเนี่ยรถที่ติดสติกเกอร์เยอะมากๆนะครับในพัทยานะด้วยเนทีฟพัทยาเลยนะคือ 1. ทรงลุง 2. ลงพุง

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

งานจากน้องโอบนิธินะครับนี่คือเจ้าของรอยยิ้มแฟนคลับบอกในเร็วว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งให้กับน้องโอบนะฮะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตนะครับก็ส่งคะแนนได้เหมือนเดิมนะฮะส่วนศิลปินหญิงอีกหนึ่งคนที่ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็น่ารักก็สวยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคอนเสิร์ตล่าสุดเนี่ยสวยขึ้นมากเลยก็คืออิงวรันธรนะครับเพลงนี้คือดึกแล้วจากเรื่องอัศจรรย์วันทองครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ได้เวลาต้องร่ำลาแล้วนะครับในช่วงของเย็นวันจันทร์นะฮะวันนี้วันที่12เดือน10นะฮะเวลาผ่านไปไวมากเลยครับผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเร็วจังเลยครับกว่าที่มันจะผ่านมาถึงตรงเนี้ยรู้สึกแบบพริบตาเดียวก็เข้าสู่เดือน10แล้วนะฮะจะหมดปี2026อีกแล้วนะฮะผมไม่แน่ใจว่าพอเราอายุมากขึ้นน่ะเวลามันผ่านไปเร็วหรือเปล่าครับคุณผู้ฟังผมเองก็ใช้ชีวิตมาก็อาจจะไม่กี่ปีเท่าไหร่นะมันก็หลายปีแหละมันก็ประมาณ1อ่ะเนาะผ่านช่วงแบบกลางคนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าวันนึงมันแบบไปแตะแบบ40แล้ว45แล้ว50แล้ว60แล้วอะไรเงี้ยเวลามันจะผ่านไปเร็วกว่านี้ไหมครับถ้าโตขึ้นกว่านี้เวลามันจะผ่านไปเร็วกว่านี้ไหม ในความรู้สึกนะที่แบบเราใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆหรือว่ามันอาจจะช้าลงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างสำหรับปีนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเลยนะครับเอาเป็นว่า3เดือนสุดท้ายก็ enjoy นะกับ3เดือนนะครับรวมถึงในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับมีเพลงนึงคุณผู้ฟังที่ผมรู้สึกว่าเวลาผมจะมอบเพลงบางเพลงให้คุณผู้ฟังเนี่ยมันมีหลายเพลงมากเลยแหละมันมีหลายเพลงมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีเพลงนึงที่ผมเล่นซ้ำอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้จะหาเพลงใหม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ยังไงเพลงนี้มีพี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์นะครับมีพี่ปามมี่อีฟปานเจริญมีพี่ป๊อตธนชัยอุดชินร้องเพลงที่ชื่อว่าขอบคุณสองพยางค์สั้นๆขอบคุณครับ
2: มีอันที่เงียบเหงามีเธออยู่เคียงข้าง
1: ไม่ลืมที่จะแฮปอะคูนเต

0: Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Good Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต V-Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: V-Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @visquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7:00 น.ถึง 3:00 น. 0972509361 Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บฟรายค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆ

0: นั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3ทุ่มแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab Abai Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits.

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบ Service Apartment อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
1: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Life, good music. Sunshine Radio.
5: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2
11: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Life and Health Life and Health
1: สาวๆผิวสีน้ำผึ้งหรือผิวสีแทนที่กำลังกังวลว่าจะดูแลผิวยังไงให้สวยเนียนใสมีออร่าวันนี้ Life and Health มีวิธีที่จะทำให้คุณมีผิวที่สวยและสุขภาพดีกันค่ะอันดับแรกต้องไม่ลืมทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านเสมอนะคะจะปกป้องผิวเราจากรังสี UV และเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยค่ะควรเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการทำร้ายผิวหน้าควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนไม่มีสารพาราเบนแอลกอฮอล์หรือแม้แต่น้ำหอมด้วยค่ะอย่าลืมใช้ครีมบำรุงทุกครั้งหลังการล้างหน้าหรืออาบน้ำเพื่อเป็นการเติมความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวของเราและควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวและฟื้นฟูผิวของเราด้วยนะคะการทานวิตามินหรืออาหารเสริมสำหรับผิวก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ผิวแทนของเราดูมีสุขภาพดีซึ่งสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนหรือวิตามินซีก็ได้ค่ะและสุดท้ายสาวๆผิวแทนควรทานอาหารให้ครบ5หมู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะการทานผักผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะและเพียงพอก็จะทำให้ผิวของเราสวยออร่าได้แบบยั่งยืนและชัวร์ที่สุดแน่นอนค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 เว็บไซต์ toyotacyc.com
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good Music
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรง
9: นี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music. Sunshine Radio.
4: Sunshine Radio. Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine RadioSunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Why Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

Good life, good music. คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์